เจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย

0: มราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผดิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

0: บายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
1: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
0: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทย plus 1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
4: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทย plus อันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิว ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3-6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์ โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญโดยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสารัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพราซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญชนาคุณรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12-13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิเทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

และระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้าน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633333

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนือง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

0: ใครอยู่ในศาลาน่ะ
1: ข้าพเจ้าเองพ่อเฒ่ากัสสปะและพระภิกษุรูปหนึ่งชายชราตอบออกไปไม่มีเสียงตอบจากกลุ่มทหารนอกจากเสียงสนทนาระหว่างพวกเขาเองเบาๆแต่ครู่หนึ่งต่อมาทหาร 3-4 คนก็เดินโคลมๆเข้ามาในศาลาทุกคนถือดาบอันคมกริบไว้ในมือเข้ามาหยุดยืนเรียงหน้าเราทั้งสองคนในท่าเตรียมพร้อมดาบของเขาส่องแสงแปลกปราบเมื่อต้องกับแสงประทีปของเราทหารคนหนึ่งในบรรดา3คนจ้องดูหน้าข้าพเจ้าทีหน้าชายชราทีอย่างพินิจพิเคราะห์แต่ไม่พูดว่าอะไรเมื่อเชื่อแน่ว่าเราทั้งสองเป็นบุคคลประเภทไม่มีพิษมีภัยแก่เขาแล้วทหารทั้ง3คนก็เดินออกจากศาลาไป
2: ไม่มีใครดอกท่านหัวหน้า
1: เสียงเขารายงานให้นายทราบมีเท่ากับสปะกับภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเสียงรายงานของทหารแล้วก็มีเสียงสนทนาเบาๆระหว่างพวกเขาแล้วก็เสียงเท้ากระทบพื้นดังออกไปจากศาลา
2: ท่านสมณะ
1: ชายชรากัสสปะพูดขึ้นเมื่อเสียงฝีเท้าของทหารหายไปในระยะทางแล้ว
2: ทหารทุกคนรู้จักข้าพเจ้าดีเพราะข้าพเจ้าเป็นบุรุษอาวุโสในหมู่บ้านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแต่เขาก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าอยู่ทุกระยะเหมือนกันพระบุตรชายของข้าพเจ้าก็ได้ไปร่วมกับพวกโจรและเป็นหัวหน้าคุมพลพรรคโจรกลุ่มหนึ่งด้วย
1: ดูก่อนอุบาสกตอนที่ทหาร3คนยืนจ้องหน้าเราอยู่นั้นอาตมาไม่สบายใจเลยเกรงว่าเขาจะจับเอาอาตมาไปสอบสวนแล้วท่านจะพลอยมีความผิดไปด้วยเพราะท่านมาอยู่กับอาตมาชายชราหัวเราะฮึ่มแล้วก็ตอบว่า
2: ไม่ต้องวิตกหรอกท่านสมณะข้าพเจ้ารู้จักพวกนี้ดีมันไม่แตะต้องสมณะชีพราหมณ์หรอกดูเหมือนว่าพระเจ้าอาชาศัตรูจะทรงสั่งกำชับไว้เป็นพิเศษไม่ให้เบียดเบียนนักบวชทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอเจลกะปริภาชกภิกษุชดินดาบทฤาษีหรือสัญญาสีสำหรับข้าพเจ้าเองท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะข้าพเจ้าแก่แล้วอีกไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปยิ่งจากไปเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นเพราะชีวิตสำหรับคนในวัยของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดน่าลื่นล้มหรอกท่านสมณะอยู่ทนทุกข์ทรมานไปวันๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้กลัวตายและข้าพเจ้าก็ได้สั่งบุตรชายไว้แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองให้ดีที่สุดก็พอถึงแม้พ่อจะได้รับอันตรายจากฝ่ายข้าศึกถึงตายก็ไม่ต้องเป็นห่วงความตายก็คือความสุขของพ่อข้าพเจ้าได้สั่งลูกไว้อย่างนี้เขาก็เข้าใจและรับว่าจะกระทำตามคำสั่งของข้าพเจ้าเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่บุตรของท่านจากไป โอ้นานทีเดียวท่านสมณะข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนแต่รู้สึกว่ามันนานตั้ง3ปีสำหรับข้าพเจ้า
1: แม้จะทำใจให้แข็งไว้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าอดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้ชายชรากล่าวด้วยเสียงสลดท่านเคยพบปะกับลูกบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าถาม
2: อ้อเคยพบ 2-3 ครั้งท่านสมณะแต่เป็นการพบในลักษณะที่ประหลาดเสมอเพราะเขามักจะมาในรูปของชดินผู้มีผมเป็นกระเซิงมีหนวดเคราลุ่มรามนุ่งห่มหนังเสือถือไม้เท้าดูท่าทางแก่กว่าข้าพเจ้าเสียอีก
1: คำตอบของชายชราทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงวสุเทวะปริภาชกอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าการปลอมตัวเป็นนักพรตได้กลายเป็นวิธีการตบตาทหารหลวงอย่างแพร่หลายข้าพเจ้าเกรงว่าสักวันหนึ่งคงจะถูกจับได้อย่างแน่นอนดูก่อนอุบาสกแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าบุตรชายของท่านไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าถามต่อไปด้วยความอยากรู้ทั้งที่มิได้หวังคำตอบอะไรมากนักจากชายชราเพราะมันอาจจะเป็นคำตอบที่ล่อแหลมต่ออันตรายเกินไปชายชรามองดูรอบๆตัวและเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจครู่หนึ่งและตอบออกมาตามตรงซึ่งทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจไม่น้อยที่เขาเชื่อและไว้วางใจข้าพเจ้าอย่างสนิทใจเช่นนั้น
2: อ๋อรู้สิท่านสมณะเขาอยู่ในป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราเท่าไหร่นักแล้วทหารฝ่ายข้าศึกไม่รู้ดอกหรืออุบาสกว่าเขาพร้อมด้วยพลพรรคซ่อนตัวอยู่ในป่านั้นข้าพเจ้าถามก็รู้เหมือนกันแหละท่านสมณะก็เพราะเหตุนี้แหละเขาจึงยกกองทหารมาตั้งค่ายไว้ที่ชายป่าเพื่อมิให้กองโจรติดต่อขอเสบียงอาหารจากชาวบ้านและออกลาดตระเวนดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเป็นประจำก็เมื่อเขารู้ที่อยู่ของกองโจรแน่นอนแล้วเช่นนี้ทำไมเขาไม่ยกกำลังเข้าโจมตีเล่าอุบาสกอ๋อไม่ง่ายเลยท่านสมณะไม่ง่ายเลยชายชราพูดยิ้มอย่างภาคภูมิใจกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูเคยยกเข้าไปโจมตี3ครั้งแล้วแต่ทุกครั้งก็พ่ายแพ้ย่อยยับกลับมาเสียลีพลและอาวุธไปเป็นอันมากบุตรชายของท่านและผลพักของเขาคงจะมีกำลังเหนือกว่ามากหรือมิฉะนั้นก็คงจะมีอาวุธพิเศษที่ทรงพลังเหนือข้าศึกถ้าพูดถึงกำลังพลแล้วบุตรชายของข้าพเจ้าเสียเปรียบข้าศึกมากแต่พูดถึงเชิงกลยุทธ์และอาวุธแล้วเขาได้เปรียบทุกประตูทั้งที่อยู่ในป่านั่นแหละท่านสมณะเขาสามารถที่จะรู้การเคลื่อนไหวของข้าศึกทุกฝีก้าวคล้ายๆกับว่าต้นไม้ทุกต้นมีหูมีตาฉะนั้นแหละความจริงแล้วต้นไม้ก็มีหูมีตาจริงๆแต่ไม่ใช่หูตาของต้นไม้จริงๆดอกหูตาของคนธรรมดานี่แหละบนต้นไม้ใหญ่ทุกต้นจะมีทหารโจรแอบอยู่อย่างมิดชิดยากที่จะสังเกตเห็นทหารโจรเหล่านี้เป็นนายขมังธนูที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีมีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำและรวดเร็วมากเขาสามารถที่จะยิงลูกในตาของข้าศึกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500ชั่วคันธนูได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะปล่อยลูกศรลูกที่2ออกไปในเมื่อลูกแรกยังไม่ถึงจุดหมายเสียด้วยซ้ำวิธียิงธนูแบบนี้ท่านเทวมิตรคฤหบดีเรียนมาโดยเฉพาะจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักศิลาท่านไม่ทราบดอกหรือท่านสมณะไม่ทราบเลยอุบาสกเพราะเทวมิตรคฤหบดีไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังเลยข้าพเจ้าตอบพลางนึกชมความสามารถในเชิงยิงธนูของกองโจรอยู่ในใจแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าพวกกองโจรเก่งในการยิงธนูและอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนมากทำไมทหารหลวงจึงไม่มุ่งยิงข้าศึกบนต้นไม้ก่อนโดยใช้โล่เป็นเครื่องป้องกันลูกศรผมได้ถามถึงชายชราถึงเรื่องนี้และเขาก็ได้ตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างพอใจว่าท่านสมณะอาวุธของพวกกองโจรใช่จะมีอยู่เฉพาะข้างบนเท่านั้นก็หาไม่แต่บนพื้นดินเบื้องล่างก็มีและมีความร้ายแรงพอๆกับอาวุธที่มาจากข้างบนอาวุธอะไรหรือข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยมีหลายชนิดท่านสมณะตัวอย่างเช่นหลุมลึกเต็มไปด้วยขวากหนามอันแหลมอาบด้วยยาพิษถ้าทหารเคาะร้ายคนใดตกลงไปก็มีหวังถูกขวากหนามอันแหลมคมแทงทะลุเท้าและอวัยวะอื่นๆเมื่อได้รับบาดแผลจากขวากหนามแม้เพียงเล็กน้อยแล้วยาพิษซึ่งทำด้วยยางไม้ชนิดหนึ่งก็จะแล่นซึมซาบเข้าสู่สายเลือดทำให้ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกเกิดหน้าเขียวตายภายในไม่ช้าไม่มียาใดๆจะรักษาให้หายได้ก็เมื่อรู้อยู่ว่าเป็นหลุมเต็มไปด้วยขวากหนามก็เว้นเสียไม่ได้หรือจะตกลงไปทำไมข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเป็นเชิงค้านชายชราหัวเราะและตอบว่าอ้อจริงของท่านสมณะถ้าเขาเห็นหลุมเขาก็จะพอจะหลีกเลี่ยงได้แต่ข้อสำคัญเขาไม่เห็นและไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าหลุมอยู่ที่ไหนเพราะพวกโจรได้ปกปิดปากหลุมไว้เป็นอย่างดีบางทีเดินไปเรียบๆนึกว่าไม่มีแต่เดินไปกลับตกหลุมบางทีทหารข้าศึกเห็นหนทางเรียบเกินไปจึงเกิดความสงสัยจึงได้เดินเลี่ยงไปเสียในป่าข้างทางแต่กลับไปตกหลุมเข้าอีกจนได้เป็นอันว่าไม่มีที่ใดๆเลยที่จะปราศจากหลุมและไม่มีทางที่จะสังเกตได้เลยว่าที่ไหนน่าจะมีหลุมที่ไหนน่าจะไม่มีข้าศึกจึงประสบความลำบากใจอย่างมากเพราะถ้ามัวไปก้มพิจารณาดูหลุมก็จะถูกลูกศรจากข้างบนถ้าไปมัวระวังลูกศร ก็ตกหลุมเพราะฉะนั้นการเข้าไปในป่าจึงมีอันตรายรอบด้านทหารข้าศึกจึงพอใจที่จะตั้งคุมเชิงอยู่ที่ชายป่าเพื่อตัดกำลังกองโจรมากกว่าที่จะบุกเข้าไปโจมตีอุบาสกก็เมื่อกองโจรถูกกองทหารข้าศึกตั้งค่ายคุมเชิงอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะออกมาติดต่อกับโลกภายนอกได้ไม่ได้รับเสบียงอาหารเพิ่มเติมเขาจะอยู่ได้อย่างไรเขาเอาอะไรกินกันขณะที่ชายชรากำลังจะตอบนั่นเองหลานชายของเขาก็ตามมาเรียกให้กลับบ้านบอกว่าได้เวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วชายชราจึงจำต้องอำลาจากไปท่านสมณะเขากล่าวก่อนจากข้าพเจ้ายังมีเรื่องดีๆจะเล่าให้ท่านฟังอีกมากถ้าท่านไม่รีบร้อนไปที่อื่นข้าพเจ้าจะมาสนทนากับท่านอีกในวันรุ่งขึ้นว่าแล้วก็ให้หลานชาย

ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามีโอกาสได้อยู่คนเดียวภายในศาลาอันเงียบสงัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อมสงัดเงียบจิตใจก็เริ่มคิดคำนึงตามปกติจิตใจของข้าพเจ้าทำงานคิดได้ดีกว่าในสิ่งแวดล้อมอันสงบเงียบไม่มีรูปเสียงใดๆมาดึงดูดความสนใจตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าข้าพเจ้าได้นำตนเข้าไปคลุกคลีกับเรื่องของทางโลกมากไปจนเกือบจะลืมกิจวัตรในทางธรรมหมดสิ้นเฉพาะอย่างยิ่งเทวมิตรอุบาสกได้เข้ามาทำลายสมาธิจิตของข้าพเจ้ามากเป็นพิเศษจิตใจของข้าพเจ้าคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของเขาตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมของข้าพเจ้าและเคยมีอุปการะต่อข้าพเจ้ามากนั่นเองเสียงสุนัขเห่าหอนดังฝ่าความเงียบแต่ไกลแสดงว่าสุนัขได้กระทำหน้าที่ของมันแล้วมันย่อมจะเห่าในเมื่อประสบกับคนหรือสิ่งที่มันควรเห่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันเตือนให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมณะข้าพเจ้ามีหน้าที่เว้นจากความชั่วกระทำความดีและชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดในขณะเดียวกันก็ต้องสอนคนอื่นให้เว้นชั่วกระทำดีและชำระจิตใจของเขาข้าพเจ้าถามตัวเองว่าตนได้ทำหน้าที่เต็มที่หรือยังเมื่อสำรวจตรวจตาดูตนเองก็พบว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่ให้เต็มบริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในการสอนคนอื่นเทวมิตรอุบาสกผู้มีอุปการะคุณเวลานี้กำลังหมกมุ่นอยู่กับความชั่วอย่างเต็มที่เขาได้กลายเป็นโจรนำพลพรรคเข้าต่อสู้กับกำลังทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูงานประจำวันของเขาก็คือการเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยอุบายวิธีอันฉลาดต่างๆผลแห่งการกระทำของเขาทำให้ตนเองตกอยู่ในภาวะบ้านแตกแสแลกขาดทำให้พวกพ้องบริวารต้องพลัดพรากจากบุตรภรรยาและทำให้บ้านเมืองทั้งสิ้นเกิดความระส่ำระสายวุ่นวายเขากำลังป่วยทางใจอย่างหนักเพราะจิตใจของเขากำลังถูกความพยาบาทอาฆาตและความหลงครอบงำจนขาดสติสัมปชัญญะเขาเปรียบเทียบเหมือนคนป่วยมีอาการเพียบหนักและกำลังต้องการยาและบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหมอยาผู้ให้ยาแก่เขาก็คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าข้าพเจ้าซึ่งเขามีความเคารพนับถืออย่างสูงและเมื่อคิดถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความตั้งใจที่จะอยู่แถวนี้และหาทางช่วยให้เทวมิตรเลิกล้มการกระทำความชั่วนั้นเสีย

แต่ท่านผู้มีอายุขณะที่กำลังจะตัดสินใจอยู่หรือไปนั่นเองภาพของพระเทวทัตและพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงลึกเฉพาะพระเทวทัตนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทูตแห่งความชั่วร้ายโดยตรงอันคนชั่วนั้นถ้าชั่วเพราะความผิดชั่วคราวเพราะถูกคนอื่นยุยงส่งเสริมก็ยังพอจะให้อภัยได้เพราะเมื่อได้สติกลับคืนมาเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้และเป็นคนดีที่จะไม่กลับไปทำชั่วอีกเพราะเขาได้รู้รสของความชั่วแล้วเข็ดหลาบแล้วดุจทารกที่จับไฟถูกไฟไหม้มือแล้วก็ไม่กล้าจับไฟอีกแต่คนชั่วบางคนก็ชั่วเพราะนิสัยสันดานชั่วอย่างแท้จริงแม้พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บนยอดสารถีฝึกคนก็ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาเมื่อคิดมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความท้อถอยที่จะสั่งสอนใครๆและมีจิตใจน้อมไปในการท่องเที่ยวจาริกไปเสียให้ห่างไกลจากนครราชคฤห์และความยุ่งยากทั้งปวงท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าตื่นขึ้นในปัจฉิมยามเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเป็นครั้งแรกได้ยินเสียงไก่ขันทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อไก่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยังทำหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งเตรียมเข้าที่ทำสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบเสียบ้างแต่ขณะที่จิตใจกำลังจะก้าวสู่ความสงบนั่นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังแว่วมาแต่ไกลข้าพเจ้ารีบออกจากสมาธิเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจมันเป็นเสียงอะไรแน่ข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกรู้สึกว่ามีเสียงทุกชนิดผสมผสานก่อให้เกิดเสียงอึกทึกกึกก้องอย่างประหลาดฟังดูอีกทีก็คล้ายเสียงไฟไหม้ป่าแต่บางทีบางครั้งก็คล้ายเสียงน้ำป่าที่กำลังไหลบ่าเข้ามาบางคราวก็ฟังดูคล้ายกับเสียงพายุใหญ่เสียงนั้นดำเนินไปเป็นเวลานานแล้วก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งเงียบหายไปครู่หนึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนวิ่งผ่านศาลาไปทางท้ายหมู่บ้าน

ในที่สุดเวลารุ่งอรุณก็มาถึงข้าพเจ้ามองออกไปจากศาลาเห็นชาวบ้านออกมายืนจับกลุ่มคุยกันที่หน้าบ้านเรือนของตนเป็นกลุ่มๆแต่ไม่สามารถจะได้ยินถนัดว่าเขาสนทนากันด้วยเรื่องอะไรจากลักษณะท่าทางแสดงว่าคงเกี่ยวด้วยเรื่องเสียงประหลาดเมื่อคืนนี้แน่ๆเพราะมีหลายคนพูดพลางชี้มือไปยังทิศทางที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาขณะที่ข้าพเจ้ากำลังห่มจีวรเตรียมจะออกไปบิณฑบาตนั่นเองชายชรากัสสปะก็ออกเดินทางด้วยท่าทางรีบร้อนเข้ามาหาอาตมาพร้อมกับรายงานตัวด้วยเสียงตื่นเต้นว่าท่านสมณะเมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ชายป่าทางด้านทิศเหนือหมู่บ้านของเราเหตุร้ายอะไรหรืออุบาสกอาตมาได้ยินเสียงเหมือนกันข้าพเจ้าถามเมื่อคืนนี้ตอนดึกสงัดแห่งปัจฉิมยามขณะที่ทหารหลวงในค่ายกำลังนอนหลับไหลอยู่นั้นทหารฝ่ายกองโจรก็ได้แอบแฝงความมืดเข้าโจมตีค่ายอย่างดุเดือดสามารถเข็นฆ่าทหารหลวงได้ถึง80คนเวลานี้ศพก็ยังคงนอนเกลื่อนกลาดอยู่ที่ค่ายส่วนที่เหลือประมาณ20คนก็หนีเอาตัวรอดไปได้หลานชายข้าพเจ้าไปดูตั้งแต่เช้ามืดเพิ่งกลับมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนับว่าเป็นชัยชนะอันงดงามอีกครั้งหนึ่งของบุตรชายข้าพเจ้าชายแก่กล่าวประโยคสุดท้ายด้วยความพอใจยิ่งตรงกันข้ามกับข้าพเจ้าซึ่งเกิดความสังเวชรู้สึกสลดใจอย่างยิ่งต่อการที่มนุษย์ต้องเขียนฆ่ากันอย่างทารุณเช่นนั้น

ข้าพเจ้าเดินออกจากศาลาไปคล้ายกับคนที่ปราศจากจิตใจชายแก่เดินขยโยกขยกเดินตามข้าพเจ้าทางกล่าวว่าท่านสมณะขอนิมนต์ท่านไปฉันภัตตาหารที่บ้านของข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้ายังมีเรื่องดีๆที่จะเล่าให้ท่านฟังอีกว่าแล้วเขาก็ตรงเข้ามารับเอาบาตรของข้าพเจ้าไปถือแล้วก็เดินนำหน้าสู่บ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลาพักของคนเดินทางนั่นเองเมื่อถึงบ้านชายชราก็สั่งให้ลูกสะใภ้รีบเตรียมนำสำรับกับข้าวมาถวายข้าพเจ้าและตัวเขาเองนั่งลงสนทนากับข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาเป็นชายแก่ที่ยังแข็งแรงและเป็นคนช่างพูดช่างคุยดีท่านสมณะวันนี้ข้าพเจ้าขอทำบุญกับท่านเพื่อฉลองชัยชนะของบุตรชายเสียหน่อยชายชรากล่าวอย่างยิ้มแย้มอุบาสกเอ้ยข้าพเจ้าพูดขึ้นด้วยความสลดใจดูท่านช่างยินดีปรีดาในความตายของมนุษย์เสียจริงๆนะถ้าท่านถือว่าการที่บุตรชายของท่านฆ่าศัตรูได้เป็นจำนวนมากเป็นความดีและจะทำบุญกับอาตมาเพื่อฉลองความดีอันนั้นอาตมาเห็นจะต้องอำลาอุบาสกไปเสียแล้วเพราะถ้าอาตมาคืนรับภัตตาหารของท่านก็เท่ากับอาตมามีส่วนในกุศลกรรมนั้นด้วยท่านผู้เจริญชายชราพูดขึ้นอย่างละล่ำละลักเมื่อเห็นท่าทางของข้าพเจ้าเอาจริงเอาจังขึ้นขอได้โปรดข้าพเจ้าได้เถิดข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าการทำบุญฉลองชัยชนะละแต่จะถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่พวกกองโจรที่ตายในการลบอ้าวมีพวกกองโจรตายด้วยหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจมีสิท่านสมณะมีตายทุกครั้งที่มีการสู้รบแต่ว่าตายน้อยกว่าข้าศึกมากคราวนี้ตายไป4คนแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีคนจากหมู่บ้านของเราเลยรู้สึกว่าท่านทราบรายละเอียดดีมากอุบาสกท่านทราบได้อย่างไรว่ามีคนตาย4คนและไม่มีคนจากหมู่บ้านของท่านชายชรายิ้มแล้วตอบว่าพวกโจรในป่ากับชาวบ้านมีการติดต่อส่งข่าวกันอยู่เสมอแหละท่านสมณะวิธีการสื่อข่าวของเราก็คือพวกโจรจะยิงลูกศรผูกด้วยสารออกมาจากป่าสู่ชายทุ่งนาที่พวกเด็กเลี้ยงโคเล่นกันอยู่เมื่อเด็กที่เป็นหัวหน้าได้รับสารแล้วก็จะนำมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบพวกโจรต้องการอะไรแล้วเราก็จะส่งอะไรไปให้เขาโดยวิธีใดหลังจากการสู้รบเราก็จะทราบว่าพวกโจรตายเท่าไหร่และเป็นใครบ้างเราสนทนากันต่อไปอีกหน่อยสะใภ้ของชายชราก็นำภัตตาหารเข้ามาถวายข้าพเจ้ารับเอามาใส่ในบาตรแล้วก็พูดว่าอุบาสกอาตมาจะยังไม่ฉันภัตตาหารจนกว่าท่านจะให้คำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งแก่อาตมาก่อนคำมั่นสัญญาอะไรลึกท่านสมณะท่านจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารฝ่ายข้าศึกที่ต้องเสียชีวิตในการลบคราวนี้ด้วยเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันกับท่านเขาอาจจะไม่มีความโกรธแค้นจริงจังท่านหรือพวกโจรเลยแต่จำต้องสู้รบด้วยเพราะเกรงพระราชอาญารบตามหน้าที่เท่านั้นไหนๆเขาก็ตายไปแล้วไม่ควรจะอาฆาตจองเวรกับเขาอีกต่อไปควรจะแผ่เมตตาแก่เขาและอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยเมื่อชายชรารับคำแล้วข้าพเจ้าก็ลงมือฉันขณะที่ฉันยังไม่ทันเสร็จก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจำนวนมากดังสนั่นมาตามถนนหลานชายของชายแก่วิ่งออกไปดูแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาบอกอย่างตื่นเต้นว่าทหารทหารมาแล้วเขาคงจะมาเก็บเอาศพของพวกเขาไปละสิชายแก่พูดด้วยน้ำเสียงและท่าทางเป็นปกติเพราะเขาได้ปฏิบัติอย่างนั้นเสมอมาแต่เหตุการณ์ในวันต่อมาบอกชัดว่าพวกทหารหลวงไม่ได้มาเพื่อเก็บศพพวกของตนเท่านั้นพวกเขาได้ย้ายกันไปป่าประกาศตามบ้านบอกให้ชาวบ้านออกไปประชุมกันที่ศาลาพักคนเดินทางมีทหาร3คนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านชายชราและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าพ่อเฒ่ากัสสปะอยู่หรือเปล่าอยู่ชายชราตะโกนออกไปแล้วก็หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าคราวนี้คงจะมีอะไรเป็นพิเศษเสียแล้ว
ท่านสมณะข้าพเจ้าจะออกไปพบกับเขาสักเปิดเดี๋ยวก่อนว่าแล้วก็เดินขยโยกขยเยกออกจากบ้านไปฝ่ายข้าพเจ้าก็ลงมือฉันภัตตาหารต่อไปจนเสร็จครู่ใหญ่ผ่านไปก็ยังไม่เห็นชายชรากลับมาด้วยความสงสัยข้าพเจ้าจึงเดินออกไปดูข้างนอกมองไปทางศาลาพักคนเดินทางเห็นชาวบ้านนั่งเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นดินมีทหารถือดาบยืนรักษาการอยู่รอบๆเป็นระยะในขณะเดียวกันก็มีทหารคุมชาวบ้านทยอยมาสู่ที่ประชุมเป็นหมู่ๆด้วยความอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าเดินไปกับกลุ่มชนเหล่านั้นเมื่อไปถึงก็หยุดยืนดูอยู่ใกล้ๆประชาชนที่มาประชุมกันล้วนเป็นเด็กผู้หญิงและคนแก่ทั้งนั้นไม่มีชายวัยชะกันแม้แต่คนเดียวทุกคนมีหน้าตาเคร่งเครียดและก้มหน้ามองพื้นดินแทบทั้งนั้นส่วนชายชรากัสสปะนั่งอยู่กลางวงล้อมของประชาชนมีทหารรูปร่างกำยำ 3-4 คนควบคุมไว้อย่างใกล้ชิดครู่ใหญ่ผ่านไปนายทหารคนหนึ่งได้จ้องตาอันคมกริบกวาดไปรอบๆแล้วตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านทั้งหลายการที่เราเรียกท่านมาประชุมในวันนี้ก็เพื่อแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านชมเราทราบดีว่ากองโจรที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนมากไปจากหมู่บ้านนี้และได้รับการอุปถัมภ์ด้วยเสบียงอาหารจากหมู่บ้านนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าโจรกลุ่มนี้ก็คือนันทยะบุตรของพ่อเฒ่ากัสสปะนี้เองเราจะสอนให้พวกโจรทราบว่าทุกครั้งที่พวกเขายกพวกเข้ามาโจมตีเราเราจะลงโทษพ่อเฒ่ากัสสปะอย่างหนักเพื่อเป็นการตอบแทนว่าแล้วก็สั่งให้ทหาร2คนยึดแขนชายแก่กระชากให้ยืนขึ้นแล้วก็สั่งให้ทหารอีกคนหนึ่งเคี่ยนหลังชายแก่อย่างไม่นับ

0: เราก็ฟังมาถึงพระเรวัตะเดินทางมาณหมู่บ้านแห่งหนึ่งสภาพหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีผู้คนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมีก็แต่คนแก่ชราและเด็กๆสภาพทั่วไปในหมู่บ้านเงียบเหงาวังเวงต่อมามีผู้เฒ่ากัสสปะผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาสนทนาเล่าให้ฟังว่าคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านนี้เข้าป่าไปตั้งกองโจรเพื่อลอบโจมตีกองทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูโดยมีชาวบ้านหมู่บ้านนี้คอยส่งเสบียงให้การสนับสนุนต่อมาทางการสืบทราบว่าหัวหน้ากองโจรที่ลอบโจมตีทหารนั้นชื่อนันทิยะลูกชายเท่ากัสสปะนั่นเองเพื่อเป็นการทำลายขวัญกองโจรชาวบ้านหัวหน้าทหารจึงมีคำสั่งลงโทษเท่ากัสสปะต่อหน้าชาวบ้านโดยไร้ความปราณี
1: สำหรับวันนี้ได้หมดเวลาของรายการลงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีได้ในตอนต่อไปและสำหรับวันนี้ขอความสุขจงมีแด่สาธุชนผู้กระทำความดีโดยทั่วหน้าทุก

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์

รอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349สมุน

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเมขลารามสูรนิทานเหลืองเมขลารามสูรสิเป็นเนลเลอร์ขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวเด็กเล็กเด็กแดงติดตามได้ณบัดนี้

ณสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพยดาและบรรดานางฟ้าทั้งหลายคุณได้อยู่ถึงฟ้าซึ่งถึงสวรรค์ได้อีเมเอ้ยผู้เอ้ย เออครั้นถึงวสันฤดูเหล่าด้วยเทพต่างๆก็พากันมาจัดงานนักขัตฤกษ์ในงานนั้นก็มีการละเล่นเป็นที่สนุกสนานคลื่นเครงในเทือนนั่นเองครับนางฟ้าองค์หนึ่งนามว่าเมฆลาลาวกสถิตอยู่วิมานรัตนะมีนาทีคอยพิทักษ์รักษาสมุทรไทยนางมีดวงแก้ววิเศษดวงหนึ่งซึ่งได้รับประทานมาจากพระนารายณ์เหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ก็คือเมื่อเหาะไปแห่งหนใดเมฆลาก็ถือดวงแก้ววิเศษนี้ติดตัวไปนำตลอดเวลาหรือไปสติดตัวไปด้วยเสมอพี่น้องครับขณะที่นางเมฆลาเหาะออกจากวิมานก็สิไปรวมงานนักกัตเลิกละบังเอิญเจ้ายักษ์ลามสูรได้เห็นแสงแวววาวของดวงแก้ววิเศษก็นึกอยากได้ก็ฟ้าวเหาะติดตามหมายจะชิงมาเป็นของตนส่วนนางเมฆลาเห็นว่าจอมอสูรผู้นี้เป็นยักษ์สันเลวเที่ยวเกกะระรานไปทั่วมัวสิเป็นแดนสวรรค์และใต้บาดาลเราไปอาละวาดมาเมื่อแล้วซื้อเสียงเรียงน้ำโอ้ยหูจักกันทั่วสวรรค์สันฟ้าพระสันเลวเราเทพเทวาทั้งหลายต่างกันเกลียดและกลัวบ่มีไผอยากจะต่อแย่ด้วยเพราะว่าเจ้ายักษ์รามสูรตัวนี้มีขวานวิเศษอยู่ดำหนึ่งทำให้ใครที่สู้ก็จะสู้ฤทธขวานวิเศษนี้ไม่ได้เพิ่นว่าได้เอ้ยนางเมฆลาก็เลยคิดที่สิยั่วโทสะจอมมารลองยั่วโทสะจอมมารมันก็น่าเฮาก็ได้ว่าซั่นเด้อสุราเห็นแก้วแวไวซึ่งนางเมฆลาโยนเล่นยิ่งเห็นยิ่งชอบอัจฉยาสัยเหล่าโยนแก้วเล่นคืองามแท้อีนางอันนี้ป้าหลังกายโอลาโซนโอเดนเพิ่นว่าได้ยิ่งพิษยิ่งติดต้องใจจะใครได้ดวงจินดาเราต้องเอาอันแก้ววิเศษตัวนี้มาให้ได้เพิ่นว่าได้หมายเขม็นเข็นเขี้ยวจะรานรอนก่อนพระกุมคว้าเพชรเงินง่าแผ่นโผนโจรไปในเมฆาไล่นางเมฆลาด้วยฤทธีเอาละเขาจะต้องจัดการเพื่อละบาทที่เพื่อนว่าได้คว้าขวานคู่กายไล่นางเมฆลาไปยังใหญ่วาวสิฤทธิ์เราก็มีมากมายแค่เมฆลานางผู้อยู่ในแดนสวรรค์หรือจะสู้เราได้เพื่อนว่าจังสันละเมื่อนั้นนวล นางเมฆลามารสีเลี้ยวล้อรามสูรอสุรีก่อนโยนมณีจินดาทำทีประหนึ่งจะให้แก้วกรอกแสงพลาวแพลวบนหัตถาครั้นรามสูรไล่เลี้ยวมากัลยารำล่ออสุรีนางแกล้งเลี้ยวลัดชวัดเฉวียวเวียนไปตามจักรราศีมือหนึ่งชูแก้วมณีทำทีเยาะเย้ยอสุรามามามาเอาเลยไปวะสันมามามามาบ่ได้เว้าดอกนางทำท่าทำทางวะสันโยนแก้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในมือไปมาได้บาดนี้เอามาจะหลุดมือจะหลุดมือวะสันอันกลิ้งกรอกแก้วไปมาลูกแก้วไปมาในมือฮะละทำท่าสิตกแน่บ่ตกแน่เนาะบาดนี้ลามาสูนเหตุนั้นก็ฟ้าสุดลูดมาใส่เลยรุดวะสันเอามาใส่วะสันเราก็เฮ็ดลำบิดซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงนิดๆเอียง50องศาเสร็จจวัดจีเวียวไปมามือหนึ่งก็ชูแก้วทําทีเยาะเย้ยอสุราอยากได้ก็มาเอามาเอามาเอาเจ้าอสูรร้ายว่าซั่นเด้เอ้ยนางสวรรค์เล่นท้ากับรามอสูรเนาะพี่น้องครับนางเมฆลาถือดวงแก้วล่อหลอกห่อหนีฝ่ายรามสูรก็ควงขวานเพชรไล่ติดตามอย่างไม่ลดละพอได้ระยะจอมอสูรหมายจะคว้างขวานในมือเข้าไปใส่ในขณะที่กำลังเตรียมคว้างขวานเข้าไปนั่นเองครับ
แสงประกายจากดวงแก้วก็ส่องสะท้อนแวววับออกมาลามาซูลตกใจนะครับควานจึงพลาดเป้าเล่นแฉลบไปตามหมู่เมฆในท้องฟ้าจุ๋ยจุ๊ดจุ๋ยจุ๊ดว่าสิเออบ่แม่นจุ๋ยจึกเด้จุ๋ยจุ๊ดโอ้ยเสียงขวานเนาะเออรามาสูรตกใจเอออันแกล้งควานไปควานลุยจุ๊ดบางครั้งก็ลงมาถึงพื้นดินเกิดเสียงสะเทือนเลือนลั่นอันนี้เลยเว้ยหนุ่มน้อยก็พยายามกระดกกระโดดรามาสูรก็ไม่ขลาบ่ได้หายกันได้เออนี่ได้ตามจริงเนาะเราบ่ได้หายกันได้เออเราหลอกกันซื่อๆเนาะหลอกล่อกันเฉยๆเนาะเอออีเมเอ้ยบ่แม่นยอกกันได้อันนี้เออหมายจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลี่ยงทำเนาะขณะนั้นเองครับพระอนรชุนเราพระอนรชุนนี่เป็นพระผู้ใหญ่ได้เพราะผ่านมาทางนั้นพอดีรามสูรกำลังยักหายแห้งจึงตวาดใส่พระอรชุนที่เหาะมาขวางหน้าในที่สุดก็เกิดรบกันด้วยฤทธิ์ด้วยอิทธิฤทธิ์เนาะพระอรชุนนี่หยุดเถิดเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดว่าสินะมันก้นละเลืองนี่นุ่มนะก้นบุษย์เอ้ยนะพระอรชุนห้ามไม่เนาะยักรามสูรยักหายแห้งไล่พระอรชุนที่มาขวางหน้าไปท่านไปให้พ้นเราจะต้องเอาดวงเอาแก้ววิเศษมาที่มันวาววับมาให้ได้นางเป็นผู้หญิงทำไมคล่องแคล่วไวว่องนักวะสันว่องไวว่องไวเออเดียวกันวะสันเองพี่น้องครับในที่สุดก็เกิดรบกันด้วยฤทธิ์รามสูรควงขวานโถมเข้าฟาดฟันใส่ทันทีพระอรชุนจึงตอบโต้ด้วยพระขันจับบีดออกมาดาบออกมาชวบการต่อสู้กันเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ยังไม่เลือดพล่านเลยสิเนี่ยดูเดือดซื่อๆเนาะเออต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนในที่สุดพระอรชุนก็พลาดบาดนี้เอ้ยจอมอสูรจับขาพระอรชุนฟาดกับเขาพระสุเมนจนสิ้นชีพบาดนี้โอ้ยตายอักลากฟาดตบหนึ่งกว่าสิเนี่ยตายเลยบาดนี้เขาพระสุเมนอีเมเอ้ยนี่สิคือเขาผู้พ่านเขาอยู่บ่เนาะโอ้กันเขามาสู้กันอยู่แถวนี้แล้วเป็นเวียกระเบ้อเนาะจับฟาดกับเขาอันพระสุเมนได้ก็สิจับควาดฟาดกับเขาผู้พ่านได้แล้ววะเนาะพี่น้องครับผลการรบในครั้งนี้ถึงกับทำให้เขาพระสุเมนเอียงสุดทันทีว่าเสนาป้าตัวร้อนถึงเหล่าเทพพญาดาทั้งหลายครับรวมถึงบรรดาฤาษีชีไพรครุฑนาคคนทันต้องมาทำพิธีชะลอเขาพระสุเมนให้กลับตั้งตรงดังเดิมโดยใช้พญานาคพันรอบเขาไว้แทนเชือกและช่วยกันออกแรงดึงอ้าวทุกคนดึงตัวพญานาคว่าจะดึงหัวพญานาคดึงหางพญานาคไม่ได้นะต้องมาดึงตัวเอาดึงหัวได้ไหมไม่ได้หรอกหูกับหัวมันใกล้กันพยายามห่างๆหน่อยว่าจะเดี๋ยวพญานาคจะร้องเจ็บพอเสด็จบนโมเมนแล้วเอ้ยเขาออกกระตูพญานาคไปพันเขาพระสุเมนไว้บ่ให้มันสุดลงไปได้บาดนี้โอ้พระอินทร์ทำหน้าที่เป่าสังให้อานัตสัญญาณเอา3 2 1ดึง3 2 1ดึงพอเสด็จทั้งพญานาคก็ออกแห้งลัดเขาพระสุเมนไว้เราครุฑนาคฤาษีชีไพรก็พากันดึงตัวพญานาคเอาไว้ดึงให้สัญญาณเด้พี่น้องครับเหตุการณ์ในเรื่องของนางเมขลารามสูรนี้เป็นเกล็ดตอนหนึ่งจากหนังสือรามเกียรติ์เขาบอกว่าแบบนั้นได้ซึ่งก็คือตำนานที่มาของปรากฏการณ์ธรรมชาติอันได้แก่ฟ้าแลบแปรปราบเสียงเจ้านุ่มน้อยก็ไม่ใช่ผิดแล้วมันแปรปราบเนาะฟ้าร้องและปริ้งฟ้าผ่านั่นเองครับคนสมัยโบราณก็เชื่อกันว่าสายฟ้าคือประกายแสงจากขวานของรามสูรซึ่งหากฟ้าผ่าลงมายังพื้นดินถูกต้นไม้ก็จะทำให้หักให้โค่นจนเกิดไฟลุกไหม้นั่นเองครับเนื่องจากเป็นขวานของรามสูรนะครับแต่ว่าบางตำนานก็เล่าว่าเมขลาเป็นนางฟ้าผู้เป็นนางบำเรอของพระอิศวรซึ่งพระบิดาของนางเองเป็นผู้นำมาถวายพระอิศวรพร้อมกับดวงแก้วมือหนึ่งนางเมขลาได้ทูลถามต่อพระอิศวรว่าพ่อเอ้ยเป็นอย่างน้อพ่อจึงต้องให้ลูกนี่มีเวรเข้าเฝ้าพระอิศวรเนาะจึงได้รับคำตอบว่า
นางนั้นเหนือกว่านางฟ้าทั่วไปเพราะเป็นรองพระอุมาและมีหน้าที่ดูแลดวงแก้วจำเป็นต้องไปเข้าเฝ้าพระอิศวรว่าสิเนี่ยต้องเป็นเวรต้องมีเวรพี่น้องครับอยู่มามือหนึ่งนางเมขลาเกิดไม่พอใจในฐานะความเป็นอยู่ของตนเองจึงลักดวงแก้วของพระอิศวรแล้วห่อไปเที่ยวเล่นเนื่องจากมีดวงแก้ววิเศษเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจึงไม่อาจจะจับตัวได้อันนี้เรื่องเล่ามาอีกตอนหนึ่งเรื่องหนึ่งบางตำนานเอาง่ายๆเนาะพ่อเว้าถึงท่านรามสูรหรือยักษ์รามสูรครับผู้เป็นสหายกับฝนและกินลมเป็นอาหารรามสูรนี่เป็นหมู่กับฝนแล้วก็อาหารเราก็คือลมอาปากงับเอางับเอาก็อิ่มแล้วโอ้ยไปเนี่ยไม่ต้องเอ็ดเวียกแล้วเนาะอีเมนเนาะไม่ต้องหาขาหาขายแล้วเนาะไม่ต้องเอ็ดหน้าแล้วไปงับเอาลมกินก็อิ่มท้องแล้วเนาะโอ้คือคักแท้เป็นอยู่บ่อีพอรามสูรเจ้าหันอีเมเอ้ยสิเอาอยู่บ่สามีรามสูรนะโอ้ยคอยกินล่มโบอิ่มคือรามสูรว่าสันเดนาะอสูรผู้นี้มีขวานเพชรเป็นอาวุธครับแล้วก็มีมิตรกับพระราหูด้วยวันหนึ่งรามสูรได้รับการไหว้วานจากพระราหูให้ช่วยไปชิงดวงแก้วและจับนางเมขลาเพื่อพระราหูจะได้นำไปถวายพระอิศวรอีกต่อหนึ่งเป็นการไถ่โทษในความผิดของตนซึ่งครั้งหนึ่งเคยแปลงตัวเป็นเทวดาแอบไปกินน้ำอมฤตเมื่อคราวเหล่าเทพและอสูรช่วยกันกวนเกษียรสมุทรคืนนั้นเป็นหลักกินน้ำอมฤตว่าง่ายๆเด้อยากอยู่ยงคงกระพันอยากอายุยืนพระอิศวรเลยจับได้บาดนี้หายแล้วพระอิศวรก็ได้คราวนี้จะทำดีแก้ตัวเพิ่นว่าได้พระราหูแต่ว่าด้วยอำนาจและแสงที่ส่องออกมาจากดวงแก้วรามสูรจึงไม่สามารถคว้านขวางถูกนางได้แม้แต่ครั้งเดียวฟางเป็นรอยเถื่อแล้วฝาเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างตลอดเด้ยังเป็นหายกันนะดังนั้นเมื่อนางเมขลากับรามสูรพบกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั้งแดนสวรรค์และโลกาจนถึงตราบทุกวันนี้เขาหายกันก็เป็นพิษเป็นไพ่เป็นอันตรายหัวเท่าเนาะอีเมนโอ้ยสะเก็ดขวานรามสูรนี่วันนั้นได้อีเมเอ้ยนิทานเรื่องนี้ตำนานเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนุ่มนะคนผู้ใต้มูลนิธิลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว

0: อัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมทั้งชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังหึงนอนหึงหรืออายุบุยุก็เจ็บหรือเอ็นพิกนะครับปวดกล้ามเนื้อนั่นแหละโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเลยเด้ออีเมดเด้อบ่ต้องไปหาใบว่านสนมาล่นไฟอีกแล้วมาคมอีกแล้วเอาครีมนวดสมุนไพรพระพรึงหรือเอาสเปรย์สมุนไพรพระพรึงแล้วเอาแบบลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปทาเพื่อบรรเทาอาการปวดบางโมงนี่ปวดบวมบางโมงนี่เจ็บกระดักกระโดดเลยบ่ต้องเจ็บโอ้เจ็บโอ้ยอีแล้วอีเมเอ้ยฝากเอาไว้นะครับ0898633349 0898633349นะครับส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลูกทุ่งทาง FM 18.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดอย่าไปลงไปเด้อสหกรณ์ของเฮายังหยุดอยู่วันศุกร์กับวันเสาร์ส่วนวันนักตะเลิกก็หยุดคือกันได้แต่ว่าวันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกติเด้อและเช่นเดียวกันนะครับวิทยุของเฮาตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับพรึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยนั่นเองอีเมอีโพคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับวันนี้ความสุขความมนต์ซื่นเริ่มต้นขึ้นแล้ว1ชั่วโมงโดยประมาณทางหน้าปัดวิทยุของเฮามองนี้และก็ระบบออนไลน์ด้วยฝากเพียงม้วนๆเป็นกำลังเจือเด้อป้าเหลียวบังแดดนะครับออกแต่เสาขนาดเลยอีเมเอ้ยเอ็ดเวเอ็ดงานขึ้นละคักเนาะหลังจากที่ฝนตกกันมาเหิงแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์มื้อนี้นะครับว่าฝนตกน้อยได้มื้อนี้ร้อยละ30เท่านั้นเนาะนะครับแต่ว่าวันที่13 14 15เพิ่นละมาอีกได้ฝนละมาอีกเพราะฉะนั้นอยากซักผ้าห่มผ้าปกกระเซื้อนได้อีเมเดอร์มื้อนี้เด้อมือ2มือนี่แดดละอ้อแดดละอ้อจังซั่นล่ะอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเว้ามาได้หนุ่มน้อยคนผู้ใดก็ฝากเว้าต่อเนาะ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ชายแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตูนี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทื่อครับ3เทื่อนวดแขงนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบนึงละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมือแรงมือแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือสวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทื่อนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาเหิงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาเหิงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมิได้เวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทื่อในการสกัดแต่ละเทื่อต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าจะได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดแล้วได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาต่ออีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดแล้วได้มันจังสีอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใช้แห้งหลายใช้แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนาสองหัวคอนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ละลูกยางกับโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคืดใดเอสมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าละวะมาทาเอมันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนนะบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโฟ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุนก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันอ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตี้มาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นแนวนี้เอาปงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นแนวนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันต้อในหัวนะอย่าไปทาใกล้ตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเลยอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยได้สิแพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทซองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ส่ง100กว่าก็มีได้ใน Lazada เพิ่นจัดเสร็จให้แห่นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะ จักสันล่ะ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกและให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ได้ท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทปีที่2หากไม่ถอนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทเป็นต้นไปส่วนท่านที่ถอนไม่ครบปีฝากไว้แล้วมีความจำเป็นต้องถอนก็จะได้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1บาทท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ก็แจ้งประกาศมานะครับวันที่21กันยายนก็สิมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดเด้อผู้ใดที่กู้ยืมเงินก็ฟ้าวส่งเอกสารค้านการขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เพราะว่าวันที่21เนี่ยกรรมการเพิ่นสิประชุมกันแล้วเมิดมือละอีเมเอ้ยส่วนท่านที่ยื่นขอกู้ยืมแล้วก็วันที่21ตอนบ่ายน่าจะรับเงินได้ในวันที่21นี้นะครับท่านสุพจน์ลอยพิลากสิได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายผมได้ลูกชายผมเฮ็ดอันโปรแกรมฝากถอนกู้ยืมเงินให้กับสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และก็นอกจากนั้นก็ทำโปรแกรมของสมาชิกสสค.ที่ขอรับเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตนะครับอีก1โปรแกรมเป็น2โปรแกรมท่านสุพจน์ลอยพิลาและคณะกรรมการก็จะได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายของผมนำนะครับมือก้อนนั้นในเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปแข่งอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นโปรแกรมวางแผนเส้นทางขนส่งสาธารณะอัจฉริยะแบบเชื่อมต่อโดยใช้อัลกอริทึมการค้นหาแบบผสมผสานบนพิกัดทางภูมิศาสตร์เราเกตโปรแกรมการเดินทางของคนในกรุงเทพเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ขอนแก่นปรากฏว่าได้เหรียญเงินอันนี้ลูกชายนะครับก็พอกับผู้ดังปึ้งแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะจบม.6แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่นำมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าเราสามารถผลิตโปรแกรมได้เองและก็ปลอดภัยในเรื่องของระบบต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลถอนทางระบบมือถือระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไปถอนด้วยตัวของสมาชิกเองเพราะฉะนั้นการฝากการถอนยืนยันด้วยตัวตนหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปลอดภัยในเรื่องของระบบการเงินของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถึกอลีถึกขนาดถึกคักๆถึกกระดักกระดอถึกใจ

0: ลมตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุก

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยแซกอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดบริการฝากถอนกู้ยืมเงินและก็รับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเปิดบริการทุกวันหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นะครับและเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมทาถูนวดแก่หรือบรรเทาอาการปวดบวมต่างๆเคล็ดขัดยอดตามกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือจากการลุกการนั่งการแลนการนั่งหึงนอนหึงต้องทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวชนิดครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนแบบน้ำชนิดสเปรย์และก็แบบลูกกลิ้งอันนี้เหมาะสำหรับพี่น้องที่แขนคลุยขาคลุยขาหักแขนหักหรือต้อต้อแตนต้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องสเปรย์และลูกกลิ้งนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยอันนี้ขวดละ120บาทส่วนชนิดครีมนั้นราคา50บาทขวดละ50บาทสั่งตรงกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศโดยบริษัทส่งสินค้าชั้นนำและเช่นเดียวกันนะครับเก็บปลายทางด้วยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการข่าวค้นคนผู้ไทยของเรานะครับซึ่งออกอากาศ2ช่วงช่วงเสาร์กับเวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าและก็ช่วง 11:00 นถึง 12:00 นก่อนเที่ยงของทุกวันพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026วันนี้พี่น้องคาทอลิกของเราฉลองพระนามสักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริอา1ปีมี365วันผ่านมาแล้วถึงวันนี้จำนวน255วันยังคงเหลืออีก110วันจะถึงวันสิ้นปีใน110วันสิเป็นมือของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระนะครับฝากทุกเรื่องราวไว้สุดแต่น้ำพระทัยของพระกันแล้วกันเนาะอีเมนเนาะคุณลุงคุณป้าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วก็ทำดีกันต่อไปนะครับขอบคุณข้าวที่นำมาฝากมาตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามูนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่จากเฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลและก็จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรวมไปถึงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ฝนฟ้าอากาศว่าสิเว้าในเรือเนาะหลังจากเมื่อวานนี้โอ้ยฝนบ่มีแดดมืดมือเหมาะแก่การ SBS งานอยู่บ้านเฮาเด้พี่น้องครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้ก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นั่นก็แสดงว่ามันบ่ตกแน่ๆขนาดร้อยละ60ร้อยละ70มันยังมาเป็นบางมงเป็นบางคราววันนี้ฝนน่าจะหมดละฝนน่าจะหมดละแต่มาดูรายละเอียดอีกครั้ง12กันยายนฝนฟ้าคะนองร้อยละ30แต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันออกของภาคความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันที่13ถึง17กันยายนโอ้ฝนละเพิ่มขึ้นได้นี่แม่เอ้ยร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่โอ้วันที่13ถึง17เด้อ
พยากรณ์อากาศว่าฝนสิมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่13 14 15นี่ฝนจะตกหนักลมจะแปรปรวนความเร็วของลม10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกจากธรรมดาก็คือวันนี้ส่วนทางด้านสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวว่าฝนขยับลงใต้หนักสุดกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกรับมือฝนตกหนักตกหยุดได้ทั้งวันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักประเทศไทยเป็นฉบับที่9เมื่อวานนี้ก็บอกว่าพิกัดฝนของไทยกำลังขยับลงไปทางตอนล่างมากขึ้นหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็บอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงด้วยเช่นนั้นก็อย่าลืมนะครับจับตา 12-13 กันยายนซึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนก็มีการคาดการว่าอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าวันที่13ถึง17ร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นั่นเองเด้อคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่สกลนครของเฮานะครับสกลนครของเราก็บอกว่าเดินหน้าคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1แล้วเพื่อยกระดับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครบวงจรสำหรับสกลนครของเฮานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ให้ท่านรองเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนครเป็นเทื่อแรกของปีนี้ที่ห้องประชุมเทศรังสีชั้น2ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานตลอดจนกำหนดแนวทางช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสตลอดจนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในการนี้ที่ประชุมกันรับทราบผลการดำเนินงานและด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่10กันยายน2569โดยให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาทางสังคมแล้วในปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น865รายบ้านเฮามีจักหลายอีเมเอ้ยกุสุมาเฮาเป็นอันใดมีจักหลายเนาะก็เป็นเงิน 3,197,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีผู้ได้รับการช่วยเหลือจำนวน52รายเป็นชาย41รายและหญิง11รายได้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครเร่ร่อนในพื้นที่30รายผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเข้ามาเร่ร่อนในสกลนคร15รายและผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครแต่ไปเร่ร่อนต่างจังหวัดอีก7รายโดยที่ประชุมก็สรุปว่าดำเนินการช่วยเหลือทั้งส่งกลับภูมิลำเนาส่งต่อโรงพยาบาลหรือมูลนิธิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจัดหาที่พักอาศัยและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบและหลักเกณฑ์ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือใหม่เพื่อยกระดับความคุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งอย่างเป็นระบบเอ็ดนาเลวัตติก็มีการพิจารณาว่าต่อไปนี้เฮาสิสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักอาศัยโดยค่าเช่าที่พักไม่เกิน 1,500 บาทต่อหน่วยต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบางนี้ไม่เกิน500บาทต่อหน่วยต่อเดือนค่าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องนอนไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนและก็คราวละไม่เกิน1ปีด้วยส่วนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบครอบครัวอุปการะก็จะมีการสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวและชุมชนโดยครอบครัวอุปการะที่ผ่านการคัดกรองก็บอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนและสามารถดูแลได้ไม่เกิน 1-3 คนด้วยขณะเดียวกันนะครับทางที่ประชุมก็ยังมีมาตรการซอยเหลือเพื่อการยั่งชีพระหว่างฝึกอาชีพโดยจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ150บาทต่อคนตามที่เข้าร่วมฝึกอาชีพจริง
และกรณีเริ่มต้นประกอบอาชีพก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อคนเป็นระยะไม่เกิน3เดือนเพื่อสนับสนุนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2570ปีหน้าเอาไว้นำทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดสวัสดิการคุ้มครองฟื้นฟูศักยภาพและป้องกันปัญหาคนไร้ที่พึ่งในเขตจังหวัดสกลนครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะอีเมลเนาะเงินช่วยเหลือประกอบอาชีพ 5,000 บาทนะครับส่วนรายอื่นๆค่าไฟฟ้าเป็นยังไงล่ะรวมกันหรือเปล่านะครับถ้ารวมกันนี่ก็โยค่าที่พัก 1,500 บาทค่าน้ำค่าไฟ500บาทมันก็เป็น 2,000 เนาะแล้วก็ยังมีอีกค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 2,000 บาทก็จะเป็น 5,000 บาทอันนี้คราวละไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นแล้วก็จะรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะครับอันนี้ก็นำเล่าส่วนรายละเอียดก็พี่น้องที่เป็นอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือทั้งปีนี้หรือปีหน้าก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนที่จะคัดกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องคัดกรองเพื่อที่จะได้รับเงินส่วนนี้แล้วนำเสนอต่ออบต.ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็ไปโพสว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียประดิษฐานชั่วคราวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเสริมความเป็นสิริมงคลโดยเมื่อวานนี้ครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากพุทธกยาโอ้นมาจากสาธารณรัฐอินเดียมาจากอินตราเดียครับมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินงานโดยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้โครงการจันลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมพี่น้องครับบรรยากาศภายในงานเมื่อวานนี้เริ่มต้นด้วยความงดงามของริ้วขบวนรถบุพชาติอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยเมื่อเริ่มขบวนมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนประทับทักษิณรอบองค์พระธาตุเชิงชุมจำนวน3รอบด้วยกันนะครับจำนวน3รอบด้วยกันนอกจากนั้นก็ได้อัญเชิญขึ้นประทับบนบุษบกภายในพระวิหารเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบสักการะบูชาในการนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระราชวชิราธรซึ่งก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนครและท่านพระครูกิติธรรมนิวิทรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ก็ทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รายงานนอกจากนั้นผู้ว่าก็บอกว่าได้ลงพื้นที่อำเภอสองดาวครับไปเฮ็ดหยังไปพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านรับฟังปัญหาพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบนโยบายสำคัญพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติเน้นย้ำผู้นำชุมชนต้องเข้าถึงประชาชนยึดมาตรการท่านแจ้งเราจับปราบยาเสพติดเด็ดขาดโดยเมื่อวานนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลก็เดินทางไปพบปะ
พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสองดาวเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการพร้อมกับเดี๋ยวนะผมขอผ่อนเพลงลงไปหน่อยพร้อมกับมอบแนวทางปฏิบัติราชการพร้อมกับรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนนะครับตลอดจนฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรงบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองประชาชนและผู้นำท้องถิ่นต่างแสดงความยินดีและประทับใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาลงพื้นที่ด้วยตัวของท่านเองส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็ได้มอบหมายนโยบายสำคัญในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมุ่งส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติตามนโยบายสกลนครเมืองแห่งความสุขที่ครอบคลุมทั้งการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างสังคมที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติดและก็การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนพร้อมกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนต้องทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรับรู้ความเดือดร้อนและเป็นแกนหลักในการประสานความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริงพร้อมเน้นย้ำภารกิจสำคัญก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพื่อประกาศให้อำเภอสองดาวไม่เอายาเสพติดโดยขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนจากประชาชนร่วมเป็นสายตาให้กับทางราชการตามมาตรการท่านแจ้งเราจับเพื่อดำเนินการปราบปรามบูรณาการจับกุมและกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งนี้เพื่อคืนความสุขสงบสุขความปลอดภัยและยกระดับความเป็นอยู่ของชาวอำเภอส่องดาวให้อยู่อย่างมีความสุขยั่งยืนต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวของเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกไปที่อำเภอส่องดาวนะครับวันนี้ทางเพจผู้ว่าไม่มีรายงานยาเสพติดนะครับไปที่นครพนมครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนครพนมเมื่อวานนี้ไปมอบบ้าน65ปีกาชาดนครพนมชื่อบ้านโฮมฮักโฮมแห่งครับซ่อมเรือนสร้างสุขยั่งยืนอันนี้ก็ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้รวม4อำเภอครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ65ปีกาชาดนครพนมโฮมฮักโฮมแห่งซ่อมเรือนสร้างสุขยั่งยืนประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2569อันนี้วันที่10นะ10กันยายนเนาะมื้อก่อนหน้านี้ก็มีนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนางสุภาลักษณ์ไครบุตรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเหล่ากาชาดและก็จิตอาสาในพื้นที่ไปร่วมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวท่านก็บอกว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจำนวน4หลังในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดนครพนมประกอบไปด้วยบ้านของนางสาวพิสมัยอยู่ที่อำเภอปลาปากครับบ้านของนายแสนลมอำเภอเรณูนครบ้านของนางจันทมาอำเภอวังยางและก็บ้านของนางสาวอุดมอยู่ที่อำเภอนาว่าใกล้เคียงของเรานี่เองครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาว่าชาววังยางชาวปลาปากนะครับแล้วก็ชาวเรณูนคร4หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยบ้านโฮมฮักโฮมแห่งนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสให้มีบ้านพักอาศัยบ้านที่ทรุดโทรมแล้วก็ได้รับการปรับปรุงหรือก่อสร้างให้ใหม่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวนครพนมครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอายังบ่จบครับนครพนมก้าวใหม่บาทนี่พอขางัวพอขาควายโอ้ยสิได้ขายฮอด3ประเทศผู้ใด3ประเทศผู้ใดบาทนี้เอ้ยคักแล้วเนาะอีเมเนาะพาดหัวข่าววันนี้นครพนมเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิตโคกระบือสู่ตลาดการค้าและส่งออกชายแดนไทยลาวเวียดนามมุ่งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยกระดับรายได้เกษตรกรขา
งัวขาควายมันสิแพงขึ้นได้เนาะราคางัวราคาควายมันสิแพงขึ้นได้โดยเมื่อวันก่อนนี้10กันยายนครับสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมก็จัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงผู้ผลิตโคกระบือสู่ตลาดการค้าและส่งออกชายแดนไทยลาวเวียดนามเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมร่วมกันหาแนวทางในแก้ไขปัญหาพัฒนาศักยภาพการผลิตตลอดจนเชื่อมโยงตลาดโคกระบือสู่การค้าชายแดนและตลาดส่งออกโดยมีนายอดุลคำไพประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมเป็นผู้จัดเวทีและก็ได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัยชีศรีเฉลานะครับซึ่งเป็นเกษตรและก็สหกรณ์จังหวัดนครพนมรวมไปถึงสัตวแพทย์ที่สัตวแพทย์ที่พูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมก็ร่วมเปิดเวทีเสวนาด้วยนะครับโดยมีผู้เลี้ยงโคกระบือในหลายพื้นที่ของนครพนมเข้าร่วมมูว่าสิเป็นจากเมืองนครพนมเองจากปลาปากจากโพนสวรรค์จากนาว่าจากบ้านแพงท่าอุเทนรวมไปถึงผู้ประกอบการและเจ้าของฟาร์มในพื้นที่ได้แก่ฟาร์มอ่อเจริญเมืองนครพนมนำโดยนางอุทัยพรหมเลิงศักดิ์ภูลังกาฟาร์มอำเภอบ้านแพงนำโดยนายสุพันธ์โกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพงฟาร์มชวนชมอำเภอท่าอุเทนนำโดยนางสาวปริศนาสิงห์อยู่และตัวแทนพ่อค้าในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนผู้ประกอบการก็ได้คุยกันนะครับว่าเฮาสิขยายกิจการแนวใดข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องสิเฮ็ดแนวใดส่งออกควายงัวนี่เป็นประเด็นสำคัญลักที่ต้องได้รับการแก้ไขให้มีการอำนวยความสะดวกสบายอย่างเป็นระบบเฮาสิได้ส่งออกไปขายได้ตั้งประเทศได้คักกว่าสิได้ได้ราบรื่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงอาหารสัตว์ด้วยราคาเป็นนาใดมงซื้อเป็นนาใดเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงงัวการเลี้ยงควายเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของนครพนมนะครับซึ่งก็นำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยจากเวทีเสวนานี่จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับซึ่งก็สำหรับนครพนมก็มีศักยภาพด้านการค้าขายชายแดนมีพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาห่วงโซ่ผลิตโคกระบือให้มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับตลาดไทยลาวเวียดนามได้จึงนับเป็นอีกโอกาสที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรและเปลี่ยนข้อจำกัดทางการตลาดตลอดจนต้นทุนให้เป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอ่ะเขาก็มีการจัดทำแผนแม่บทของนครพนมเป็นฉบับที่2แล้วได้เป็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติก็ว่ากันไปนะครับคุณลุงคุณป้าต้องติดตามกันต่อไปก็ยิ้มเป๋ยยิ้มเป๋ยของพี่น้องนครพนมสกลนครก็จะมีผลพลอยได้ด้วยเนื่องจากว่ามีเขตติดต่อนี่ก็ไปค้าไปขายได้2ที่เนาะเอาอันนี้ก็ได้บอกว่าสิเป็นทางสกลนครเองและก็ทางนครพนมอำเภอต่างๆของการค้าการขายโคกระบือครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนพุทไททาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยการสนับสนุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทสเปรย์และลูกกลิ้งพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตูนี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขงนวดขานี่หลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบนึงละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมือแรงมือแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าจะได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดแล้วได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปสิเฮ็ดนะไทมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคืดใดสมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจ๊กทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผมได้ยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเท่าอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุนก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะเนี่ยก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นเท่านี้เอาปงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นเท่านี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาใกล้ตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเลยอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเลยอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยได้สิแพงในจังน้อยสองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท2ขวดแต่สั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่200กว่าก็มีได้ใน Lazada เพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงเฮิงแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พ่อประทังชีวิตไปหันละเนาะอีเมลเนาะ จากสันละสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและก็คณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมาชิกและท่านที่เคารพประชาชนทั่วไปฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์นะครับเปิดบัญชีฝากเงินใดได้รับดอกเบี้ยโดยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็จะได้รับขออภัยครับตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาทในปีที่1ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทส่วนปีที่2จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย2บาท50สตางค์ขึ้นไปอันนี้ก็ตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทครับส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทฝากทีละแสนนะครับนับเป็นแสนนะครับฝากครั้งละแสนครั้งละแสนนี่ก็แสน 200,000 300,000 400,000 ก็ว่ากันไปเนาะแต่ไม่เกิน 500,000 ปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3บาทนั่นก็คือได้ดอกเบี้ยปีละ 3,000 บาทโดยไม่หักภาษีนะครับอันนี้ก็ได้ปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์และปีที่3ขึ้นไปก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์หากไม่ถอนนะครับทั้งนี้เราจะเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกมากู้ยืมเงินในเดือนธันวาคมและมกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะสมาชิกของเรามีการกู้ยืมเงินใน2เดือนนี้มากเป็นพิเศษสมาชิกท่านใดหรือพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครสนใจจะฝากเงินให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็ขอเชิญครับเปิดทำการและบริการในเวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้อสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดครับมาติดตามข่าวกันต่อครับมีข่าวเรื่องของสมีโชคเป็นอดีตละสมีโชคนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศโดยนายกฤตสกรสนิทศักดิ์เราก็บอกว่าสมีโชคนี่มาบวชอีกบ่ได้ละได้ตลอดซาดได้บ่ได้ธรรมดาได้เราว่าได้เป็นอย่างว่าติก็เพราะว่าเรามีเหตุปราชิกกับเหตุปราชิกไม่ได้สึกโดยความสมัครใจถ้าพระหรือเนนที่สึกโดยสมัครใจนี่ก็จะกลับมาบวชใหม่ได้แต่กรณีเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีจังหวัดอยุธยานี่พร้อมศรีกาคนสนิทเบียดบังเงินวัดกว่า100ล้านบาทอันนี้เป็นเหตุประราชิกครับไปฉันศรีกาคนสนิทบนโต๊ะอาหาร ข่าวเขาก็ห้ามเอาภาพออกมาเด้แต่ว่าหลายสำนักก็เอามาวุ่นอยู่พวกวันนั้นเด้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะในขณะที่พระเจ้าอาวาสดังฉันศรีกานี่อยู่บนโต๊ะอาหารนี่เขาก็เอามาเวียนอกมันกบไดเด้พิษจรรยาบรรณของสื่อมวลชนนะครับบ่ให้เปิดเผยปานนั้นยังอกมาอยู่เลยเนาะอีเมลเนาะอันนี้ก็ได้ต่อไปจะมีเหตุป้องกันอย่างไรเขาก็ถามคือกันได้ถามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับทางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤตสกรสนิทศักดิ์ผู้ดีแล้วก็บอกต่อไปนี้นี่ใครที่จะบริจาคให้กับวัดนี่ต้องสแกนผ่าน QR โค้ดของวัดเท่านั้นนะ
ทุกบาททุกสตางค์จะเข้าบัญชีวัดโดยตรงว่าซั่นเด้เอ้าแล้วมงที่มันธุรกันดารได้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าบ่มี QR โค้ดได้ล่ะเออมันก็จำเป็นต้องมีตู้บริจาคเหมือนเดิมว่าซั่นเด้แต่ตู้บริจาคก็เลิกไม่ได้เพิ่นว่าได้เอ้าต้องติดตามตอนต่อไปเนาะอีเมเนาะมี QR โค้ดพระผู้ใหญ่บางคนก็ทำจำลองขึ้นมาได้เอา QR โค้ดนี่แหละนะสีกานะนายโยมนะมันก็โยแรงศรัทธาหรือจะน้อยกว่าเรื่องของเงินเป็นไปได้ยากเงินนี่เป็นเรื่องจิ๊บๆสำหรับพี่น้องที่ศรัทธาได้เนาะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับส่วนการทำบุญครั้งหน้าถ้าสแกนผ่าน QR โค้ดของทุกวัดก็จะได้รับการนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าในการป้องกันเงินเข้าบัญชีของพระผู้ใหญ่หรือพระผู้ที่ทำโครงการต่างๆเป็นการป้องกันล่วงหน้าแต่ป้องกันอย่างไรพระที่จังไห้มันก็เอาอยู่ดีเนาะอีเมเนาะเออธรรมดาแล้วขนาดคนเฮาซื้อก็ยังเอากระเซินมาพระเอาว่ากันไปแต่คือสิบ่มีเนาะในเขตกุสุมานเฮาในเขตสกลนครเฮาเนาะอีเมเนาะเพราะสกลนครเป็นเมืองสามธรรมไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีเพิกถอนสิทธิและส่งกลับกลุ่มทุนเทาต่างชาติออกนอกประเทศทันทีย้ำทุกภาคส่วนมีสิทธิป้องกันประโยชน์ของชาตินะครับโดยนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เปิดเผยถึงกรณีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุนเทาเนาะในการต่อต้านขับไล่กลุ่มทุนเทาต่างชาติในประเทศไทยโดยระบุว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันปกป้องประเทศนะครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะได้มีเป็นหูเป็นตาไปมากยิ่งขึ้นเนาะก็มีข่าวอีกหลายข่าวนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเดี๋ยวไปติดตามข่าวต่างๆกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับหมวดสมภพร่ำให้ขอโทษอดีตเมียและครูสอนขับรถรับพลาดหูเบานะครับทางเล่าไปฟังเรื่องของอันครูสอนขับรถกับเมียตัวเองมี1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6ขึ้นบกปลาฉลามกันแล้วก็บ่ยักเสือแล้วก็จ้างนักสืบไปสืบแล้วบัดนี้ไปถ่ายรูปมานักสืบก็บอกว่าโอ้ยถ้าหากว่าผมอันเอาหลักฐานให้ท่านกลัวท่านจะสูญหนักว่าสินะอันนักสืบนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ให้ป่านนี้ก็ยังไม่ได้หลักฐานว่าสินะสรุปแล้วเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเราก็รู้สึกเสียใจยอมรับว่าตัวเองมีส่วนผิดที่เชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองไม่ตรวจสอบให้รอบคอบจนมีผลกระทบตามมาทำให้ครอบครัวตอนนี้ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกอันนี้หมวดสมภพอ้าวแล้วที่อันขอมาเป็นเมียจากพันกว่า 8,000 กว่าคนนะเป็นแนวใดบาทนี้บ่ได้เว้าถึงเลยเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วครูสอนขับรถและภรรยาไม่ได้มีความผิดตามนั้นเราบอกได้เป็นการเชื่อของผู้ที่รับไปสืบข่าวนะครับนักจ้างนักสืบเอกชนไปสืบนักสืบเอกชนยังบ่ส่งหลักฐานเสื้อเขาเว้าก่อนแล้วได้บาทนี้ก็เลยนี่แหละมีปัญหาตามมาเอ้าเพิ่นบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเวลาในรายการก็เฮาหมดแล้วนะครับข่าวคนผู้ไทยล่าพี่น้องไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเมียเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื่อตอนกำลังดือผมทึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

แม่งามอนมิ่งมิดเมียขวัญจะจากกันจากบ้านหลังใหม่

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้งหมื่นหนึ่งอันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ตาหน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเลื่องหนองหานและตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรม

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเนื่องจากได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนภูไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีแล้วมีความสุขใจก็ เลยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็จะยาวนานเป็นร้อยปีคนเบาเนี่ยนี่ได้กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณหดคือถึงมายังอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวหนุ่ยทักทายกินน้ำเป็นยาเนาะเซ้งเพิ่นว่าอีเมกินน้ำเป็นยาเนาะบักอายเนาะว่าสันเดบางมือเย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงได้เนื่องจากว่าวันนี้แสงแดดพระอาทิตย์เหมือนจะอัสดงหรือไม่อัสดงเพราะไม่มีแสงแดดมา มันลดลงเร็วกว่าเรื่องใดเนาะทั้งที่แดดจ้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วง4โมงแรงลดคึมๆมาจะง่อยหนึ่งเรื่องใดหรือยังมีพระอาทิตย์ส่องอยู่บ่โอ้ยอยู่ทางในเฮือนนี่เหลียวไปทางนอกแล้วยังคึมๆอยู่ได้หรือแดดบดบ่ช่วงนี้เนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์ซื้นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจดำเนินรายการโดย

หนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าพุ่นหน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประมาทแต่ไม่ปรารถนาจะมีกันว่าแป้วแล้วบ่ได้มีพยักใดแล้วเนาะอีเมลเนาะโอ้ยอันนำเล็บแมวขูดแก้มหน่อยนึงนี่ก็โอ้ยพอตายแล้วได้นั่นแหละคือแป้ววะแสดงถ้ามีประมาทแล้วก็ใหญ่กว่าแป้วสดตรงจากหอมมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขฟีดปีดฟีดปีดไปถึงแม่ใหญ่พ่อใหญ่วิธีรับฟังใดทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีและคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการของเรานอกจากนั้นก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษามีคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวขอบคุณร้านค้าต่างๆที่ให้การอุปการะให้การสนับสนุนเดือนนี้เป็นเดือนที่2ที่มีสั่งมีแนวนโยบายในการให้ร้านค้าต่างๆรวมไปถึงนักจัดรายการเข้ามามีส่วนร่วมและจัดรายการใน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆที่มีสินค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่าเหมาเวลาจัดรายการได้หรือพี่น้องในชุมชนของเราโอ้ยจัดมีคักค่อยไปจัดเองนี่ก็มาได้มาใดนะครับเปิดโอกาสให้แนะนำปรึกษาได้ที่นักจัดรายการของเราทุกท่านหรือคณะอนุกรรมการของเราหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไววัดท่าแร่นะครับบ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่ไปโลดได้อีเมด้าไปหาโยทินก็ได้โยทินก็ที่ห้องหาคุณพ่อคันโมยู่ก็ได้ว่าระหว่างโยทินเอ้ยหรือพี่หนุ่มน้อยคนบุไทยมองนี้นะครับก็ได้คือกันครับก็ได้คือกันนอกจากทักทายพี่น้องทางเตะแห่แล้วทางทุกมงทุกบอนแล้วส่งความสุขความมวลซื้นความปรารถนาดีส่งรอยยิ้มอันฟีดปิดฟีดปิดนี้ไปยังพี่น้องทางนาโพผ่าน FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับซึ่งก็ตอนนี้สหกรณ์ของเราก็ได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ผลิตโปรแกรมใหม่2โปรแกรมบ่ว่าสิเป็นโปรแกรมการฝากถอนการกู้ยืมการสมัครสมาชิกใหม่ระบบบัญชีของสหกรณ์บริหารและจัดการภายในสหกรณ์ทุกขั้นตอนโดยเฮาปรับระบบใหม่นะครับจากที่ใช้ของทางราชการนะซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัวแต่สหกรณ์ของเรามีการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยตามการประเมินสมาชิกเกรดสมาชิกบอกง่ายๆเด้สมาชิกเกรดดีก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงพุ่นเด้จนฮอด108พุ่นเด้อีเมลเอ้ย ถ้าสมาชิกที่ไม่ดีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือ115ต่อปีนะครับต่อปีเด้ออันนี้สูงสุดแล้วเด้นะครับสมาชิกของเราเกรดไม่ดีจัดสรรสมาชิกไม่ดีเพราะฉะนั้นระบบบัญชีมันก็เลยเฮ็ดยากครับทางราชการก็เลยทำยากทางสหกรณ์ของเราก็ผลิตใหม่ให้รองรับการประกาศระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสบายใจตอนนี้นะครับเราประกาศใช้แต่ว่าปลอดภัย 100% นะครับในเรื่องของโลกออนไลน์ระบบการโอนต่างๆระบบการถอนต่างๆเพราะเราให้ถอนเพียงหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นยืนยันตัวตนด้วยตัวเองและบัตรประชาชน คนในสุมส่วนเฮา300คนเบื้องหน้าก็ฮู้จักแล้วไผเป็นไผเนาะอีแม่เนาะเอ้ยฮู้จักหมดทุกคนเด้ค่อยเป็นเด็กชายอันนั้นนะค่อยเป็นนางอันนี้นะว่าซั่นค่อยเป็น
อิตาอันเดอร์ว่าซั่นบ่คือได้เนาะเพราะเขายืนยันตัวตนได้ด้วยตัวตนมันไผไปถอนก็บ่ได้ล่ะเพราะเขายืนยันตัวตนอยู่แล้วเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีรหัสOTP ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการขอดูข้อมูลของตัวเองแบบเรียลไทม์ครับอยากรู้จักว่ามีหนี้เท่าใดมีเงินกู้เท่าไหร่นะครับก็กดเข้าไปในระบบของเราแล้วมันจะติ้งเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือหรือที่อีเมลที่เราแจ้งเอาไว้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มี OTP รหัสลับก็จะเปิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อการแวดระวังป้องกันหลายชั้นนะครับสำหรับความสำหรับข้อมูลของสมาชิกเด้อนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็ยังมีระบบเงินชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยนะครับมี2ระบบบัญชีให้สมาชิกของเราได้ใช้กันนะครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนานอันนี้ก็ได้อีเมลเอ้ยมงเดียวกันเหลียวไปโลดสหกรณ์ก็อยู่มงนั้นวิทยุก็มงนั้นมงอันผลิตครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ยู่มงนั้นคือเก่าอีเมเอ้ยเอ้ามงเดียวกันเมื่อเลยบ่ต้องไปทางใดบัดนี้เด้อ ไปถึกมงแล้วบัดนี้เนาะอีเมเนาะห่างจากโรงพยาบาลกุสุมาลประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆนะครับปั๊มน้ำมันกุสุมาลอยู่ใกล้ๆนะนอกจากนั้นก็ยังเป็นทางผ่านที่สะดวกสบายด้วยเพราะฉะนั้นฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับหมายเลขของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้กับทางด้านดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับหรือที่ดีเจต้อยสมจิตมังกายได้อีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามงานเพลงสะกอนเด้เว้ามาเฮิงแล้วเนาะอีเมลเนาะเข้ารายการเฮิงแล้วมื้อนี้ขึ้นฮอดกันบ่คือเว้าเฮิงแต่เซ้งว่าซั่นว่าผมเห็นอันเพลงที่ผมตั้งไว้ไปใส่แล้วบัดนี้โอ้ยอีเมเอ้ยเพลงม้วนแต่แท้ได้เพลงม้วนแต่แท้ผมตั้งเอาไว้หันมันสอดคล้องกับในช่วงชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับสอดคล้องกับช่วงชั่วโมงที่แล้วโอ้ยแม่นได้ลองมาฟังเบิ่งเนาะอีเมเนาะสอดคล้องเนาะได้เซ้งเพิ่นว่า อัลบั้มใหม่ล่าสุดงานเพลงใหม่ล่าสุดฝากต้อนเป็นความสุขความม่วนซื่นสำหรับมิตรรักแฟนเพลงนะครับนี่คืองานเพลงของผู้ใดล่ะเอาขึ้นมาแต่แม่ว้ายน้ำตาเมียหลวงผ่องศรีวรนุชครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่คืออัลบั้มใหม่ล่าสุดสำหรับคนรุ่นใหม่เก่าสุดๆ สำหรับคนรุ่นนั้น น้ำตาจาทูนะครับต้นฉบับได้สุรพลสมบัติเจริญขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มฮะอย่างก็ยิ้มอย่างก็ยิ้มกว้างก็ยิ้มเปิดยิ้มเป้ยนะฮะ ขึ้นบอกขึ้นบอกเนาะส่วนอีนางเบคีศพใส่เพลงอะไรเจ็บกกหูจังเพื่อนคนละวัยเนาะอีนางเนาะโอ้ยจะฟังเพลงนี้แล้วจะซึมซับเข้าไปได้อีนางเด้อเราจะสิหลงรักเพลงอมตะนะว่าสัน น้ำตาจาโทแล้วก่อนหน้านั้นแม่ใหญ่ผ่องสีขับร้องน้ำตามีหลวงครับโอ้ยสมัยตะกี้นี่ผมก็ร้องคักขนาดไหนน้ำตามีหลวงในกระไดเปิดคาราโอเกะเท่าใดก็พากันแย่งไม้กันทั้งนั้นได้น้ำตามีหลวงเอานักศิลปินใหม่ร้องกระมวลอยู่ได้เนาะผมหายังบ่เจอได้ศิลปินใหม่คุณอรวีร้องหรือเปล่าเนาะยังไม่มั่นใจแต่ว่ามีเสียงม้วนม้วนอยู่ได้เดี๋ยวจะค้นหามาดูนะครับพี่น้องก็แนะนำในเด้อเพียงกระไดศูนย์เดย์แคร์ศูนย์เดย์แคร์เป็นอะไรมื้อนี้วันเสาร์เนาะนะครับวันเสาร์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับเพิ่นก็ไปม้วนในศูนย์เดแค่นี่จำซื้อเพลงเอาไว้ไปจดไปร้องเนาะคาราโอเกะเด้สวงจังหวะเอนเตอร์เทนสวงเวลาความสุขความบันเทิงย้อนวัยเนาะเพลงใดม้วนก็เอาเลยเนาะอีเมลจดไว้ได้เพลงต่อไปนี่ก็ตั้งใจจะเปิดเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันของคุณอรวีสัจจานนท์ศัตรูหัวใจผู้ใดเคยยังเคยฟังในยกมือขึ้นดูคุณพี่กันหนึ่งนิดเคยฟังไหมเพลงศัตรูหัวใจนั่นเพลงนี้เนี่ยป้อยมวนมหามวนเด้อบ่ธรรมดาเลยเนาะอีแม่เนาะอีแม่ทางได้แฮบฟังอยู่บ่ทีมศูนย์ดีแคร์ทุกท่านด้วยนะทางจิตอาสานำเนาะทางอาสาสมัครของเราเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเดี๋ยวสิส่งมอบให้เป็นความสุขความมวลซื่นเด้อฝากไปลงทุกมงทุกบ่อนนะครับพิเศษไปทางนาผู้นำได้ฝากเทศเฮอะไรทั้งนาผู้ทั้งตำบลนาผู้ทั้งตำบลนั่นละเราสิงอกได้เนาะเราสิหายได้เลยบ่ไปซื้อครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งตานุ่มน้อยคนผู้ไทยกระผมได้มีแต่ฝากคนซื้อได้ส่วนอยากส่วนหลายนะบ่อยากไปซื้อเองดอกว่าซั่นบ่อยากเจอหน้านุ่มน้อยคนผู้ไทยเพราะเรายังรออยู่ตลอดกาลว่าซั่นหลายคนก็จมเนาะคือบ่เท่ามื้อนี้หน้าดำในมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางเฟซคุณอย่าก่อคุณชิดชุติมานะขอบคุณคุณชุติมานะครับกดหัวใจให้ทาง Facebook ของวิทยุซื้อ Facebook เบิ่งก่อนเด้อผมถ่ายทอดตอนนี้วิทยุมีสั่งถ่ายทอดมีสาวัฒนะแร่นะครับเนื่องจากว่าต้องแยก Facebook ครับเพิ่นบล็อกขนาดนะครับอันนี้ก็สักสิบล็อกเมื่อใดได้ก็ต้องเปิดเฟซใหม่ไปเรื่อยๆเพิ่นต้อง6สัปดาห์ถึงจะถ่ายทอดสดได้ก็ต้องเปิดสำรองเอาไว้เนื่องจากว่าเพียงวัดเพิ่นแจ้งมาทางอีเมลโอ้ยติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แล้วก็เพิ่นยังก็แชร์อันผิดข้อมูลของชุมชนเพิ่นน่ะนะเพิ่นบ่ได้เอื้อเนาะอีแม่เนาะบ่ได้มีจักเม็ดเลยเอ้าบล็อกไว้ก็บล็อกเฮาก็เปิดตัวใหม่ไปแต่ก็นี่แหละวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงถ่ายทอดมีสาวัฒนาแร่เพราะว่าเฮาถ่ายทอดมีสาทุกเสาร์เด้นะครับพี่น้องก็เป็นเพื่อนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับหรือเป็นเพื่อนของวิทยุแต่ละมื้อแต่ละมื้อเฮาก็สิแชร์ผ่านถ้าโพสต์ไม่ได้ก็จะแชร์มานะครับโดยเฉพาะพิธีมิสาออนไลน์พยายามจะแชร์แต่ว่าเฟซเก่าสมัยตะกี้นั้นเข้าบ่ได้แล้วมีคนมาแฮกแล้วบังเอิญเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมบ่ได้โยงเข้าไปในรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งซื้อคิดตัวนำเด้บัดนี้พวกเขาให้ยืนยันตัวตนมันก็เลยยืนยันตัวตนบ่ได้เพราะคิดตัวไว้ละเด้บัดนี้มายืนยันตัวตนมันก็ไม่ใช่ว่าซั่นเหลือแต่อีเมลครับอีเมลเดิมๆส่วนนั้น Facebook เก่าสมัยตะกี้ผู้หน้าตั้งแต่ตั้งวิทยุใหม่ๆผู้หน้าหายไปหมดล่ะบ่ได้แล้วนะครับสมาชิก 4-5,000 คนเหี้ยไปหมดล่ะนะอันนี้ก็ได้ว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะเขาบล็อกเฮาไว้ก็ยาเนาะอีเมลเนาะก็ถ่ายทอดทางออนไลน์นี่ก็จะมีหลายช่องทางมีสาเสา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าครับสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไข่แอลทะแร่ผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ผ่านทาง 18.25 เมกะเฮิรตซ์ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเขาสามารถติดตามทางออนไลน์ที่ช่องทางต่างๆบอกว่าสิเป็นทางนาโพเรดิโอ.com บอกว่าสิเป็น MyTunnel Radio
radio.com นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Radio Garden นะครับและก็ทางทวิต TV นะครับซึ่งก็ออกอากาศออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางออนไลน์เหล่านี้ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงส่วนผมกสิมักฟังแล้วก็เข้าไปเช็คในRadio Garden มีโฆษณาบ้างนิดหน่อยนะครับมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยส่วนมงอื่นกับโฆษณาเต็มหน้าพุ่นเลยยกเว้นที่นาโพ radio.com อันนั้นไม่มีโฆษณาเพราะเราทำเองเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันเด้อวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องที่บ่ได้มีเวียกมีงานหยังบ่ได้ฆ่าบ่ได้เจ็บใครได้ป่วยไม่ใช่ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายดีก็อย่าลืมโมทนาพระคุณพระเจ้าไปวัดนะครับเพราะว่าเป็นอย่างว่าที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระองค์ได้ตรัสไว้ได้พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่วันพุธที่12สิงหาคมนะครับในเดือนที่แล้วซึ่งพระองค์ทรงมาออกพบปะและสอนคำสอนคริสตชนในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ภายในมหาวิหารนบุญเปโตรวาติกันซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนที่การมาร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำตรัสขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับ

้าคุณไม่ประสงค์ให้พระเจ้าใช้คุณคุณก็ควรจะสวดขอพระเจ้าทำให้คุณประสงค์ที่จะอุทิศตนสิถ้าคุณไม่ประสงค์ให้พระเจ้าใช้คุณคุณก็ควรสวดขอให้พระองค์ขอให้พระเจ้าทำให้คุณประสงค์ที่จะอุทิศตนสิจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: งานเพลงเก่าๆนะครับนำมาฝากเป็นความสุขความหมนสืนเพลงนี้งานเพลงของดอกไม้ป่าสิ้นเยื่อขาดใหญ่บ่แม่นขาดธรรมดาได้ขาดปุ๊ดเลย ซื้อเพลงแล้วอีเมลเนาะนะครับผู้ใดเนาะขอใส่ยันสัญญามาจำบ่ได้เลยเด้อต้องกราบขออภัยเดี๋ยวสิเปิดให้กันแล้วกันเนาะนะครับสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็มักฟังอยู่เนาะมองให้แฟนรายการที่มาซื้อครีมนวดสมุนไพรมือก่อนน่ะเนาะนะครับทางหนองผือเนาะนะครับพ่อใหญ่ทางหนองผือเราจมไปซื้อไปนำจมไปนำโอ้ยอันซื้อไปแล้วมันสิหมดแล้วล่ะว่าเขามาหยัดเอาข้างเฮือนมาหยัดใสอยู่ซั่นสงสัยซื้อไปฝากเขานำเนาะใสแล้วบ่อีผู้เอ้ยนะครับส่วนนั้นพี่น้องทางกุสุมานนะครับมาซื้อมือก่อนนั้นอันบ่ลดได้บ่ล่ะว่าซื้อไปเทื่อละขวดนะครับเจ้าซื้อหลายๆเด้อผมจึงสิลดให้บ่ได้กะยาดอกอันทุนนะเนาะขาดทุนกันลอดกำไรลอดพื้นกะยามันได้เพราะว่าแจกกันตั้งหลายแจกมาตั้งหึงแล้วเนาะเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับขอบพระคุณไปอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งเพลงหาเพลงให้พี่น้องที่ขอมาก่อนเด้อเพลงอย่างบุญนี่ของสายยันสัญญาต้องไหลซื้อเบิ่งได้เพราะว่าเป็นอย่างว่าที่ลืมซื้อเพลงต้องไหลซื้อเพลงหาบ่เห็นก็บ่เป็นอย่างดอกเนาะมือหน้าจังไสนี้ก็แล้วกัน แต่ว่าหาเพลงม้วนๆฝากตอนซะก่อนเด้วันนี้มีแต่เพลงม้วนๆบางคนเพิ่นมักเด้บางคนมีมักก็โอ้ยจักเพลงเพลอดอกเก็บก้องหูแท้ๆซะเนาะ จังซั่นล่ะอีเมเอ้ยวันนี้วันที่เท่าใดล่ะอีเมเนาะนะครับวันที่12กันยายนละได้โอ้เวลาผ่านไปไวขนาดนะครับสลองอารามรักกังเขนมื้อเลยจำได้อยู่บ่อีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณดาท่านที่เคารพสลองรักกังเขนของเฮานี่วันที่19เด้อมื้อนี้วันที่12ก็ได้13 14 15 16 17 18 19อีก6มื้อ7มื้อ1สัปดาห์นะครับวันที่19เด้อสลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่วันเสาร์ที่19กันยายนน่าจะเป็นวันเสาร์นาพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาเด้อโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีแต่ว่าวันที่16 17 18ตรีวานเวลา19นาฬิกาเด้ออยู่อารามวันที่16กับวันที่17เวลา19นาฬิกามีสาตรีวานส่วนวันศุกร์19นาฬิกานั้นสุขที่18ในเวลา19นาฬิกานั้นแห่พระรูปกลางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีข่าวท่าแรกก่อนเริ่มพิธีมิสานำขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่สะดวกเชิญนะครับส่วน800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนคุณพ่อรับพระสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์นั้นวันเสาร์ที่3ตุลาคมเดือนหน้ามิสา10นาฬิกา30นาทีที่อารามคณะกาลิสกาปูชินท่าแร่เด้อนะครับเพราะฉะนั้นคณะซิสเตอร์กาลิสกาปูชินก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีและก็ฉลองวัดในคราวเดียวกันด้วยประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะด้วยตลอดจนพี่น้องที่ไปร่วมมิสซาในทุกวันด้วยและก็ในวันฉลองวัดนั้นก็จะได้รับพระคุณการุณเนื่องจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปร่วมมิสซาที่วัดของซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกมองทั่วโลกทุกวัดทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันนะครับเช่นเดียวกันทางอารามก็ขอโรงทานอาหารน้ำดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยอันนี้ก็ฝากเรียนเชิญท่านที่เคารพมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ
1: พักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้

คุณอิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์ขับร้องเอาไว้นะครับเป็นเพลงที่ถูกใจผมตั้งแต่เหตุงานอยู่โรเจนคลิปบีทพัทยานะครับในปีสุดท้าย ปีสุดท้ายผมเบิ่งก็เด้อปีใดนี่นะครับปีสุดท้ายของการเป็นพนักงานโรงแรมโรเจนบีทคลิปคลิปบีทพัทยาขนาดซื้อโรงแรมกันยังว่าลืมเลยเนาะตอนนั้นไปเป็นผู้สวยแม่บ้านนะครับก่อนจะย้ายเข้ามาที่ใบหยกนะครับปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันย้ายมาอยู่ที่ใบหยกที่กรุงเทพนี่จากพัทยาเข้ามาเนาะปีเพลงนี้นี่ผมฟังในปีนั้นนะครับเพราะว่าแม่บ้านของผมนี่โอ้ยตอนนั้นเราเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลศรีสงครามนะครับเรามักเพลงนี้ขนาดผมก็เลยซื้อมอนเทปเอาไว้เป็นมอนเทปสีเหลืองๆได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี91นะครับปี91นะครับเดือนพฤศจิกายนปี91ไหลเบิ่งดูปี91จักปีละ อันนั้นก็น่าจะหลายปีแล้วเนาะอีเมลเนาะนะครับปี91ปีนี้ก็96เข้าไปแล้วแม่นบ่2000 12 11 91เพิ่นบอกไว้เพิ่นเขียนไว้ได้เพิ่นเขียนไว้บ่แมนเนาะบ่แมนบ่แมนอันนี้วันหมดวันหมดวันหมดอายุของบัตรเนาะ1988โอ้ยเนาะ1988บ่แมน91เนาะ88ปี88 1988ปีคริสตศักราชนะครับอันนี้เพลงเรามีหลายเพลงได้มวนๆครับของคุณอิ๋วเป็นพยมเรืองโรจน์ผมเปิดฟังม้วนกลับไปกลับมาโชคดีแต่ยังบ่ยืดนะยังบ่ยืดก็เลยมาเปลี่ยนแปลงเป็นจากม้วนเทปมาเป็น MP3 เก็บเอาไว้รูปถ่ายแทนใจอันนี้ก็ได้ว่าซื้อเพลงแล้วก็มีอีกหลายเพลงได้นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆม้วนๆสมัยตะกี้เนาะเนี่ยคนหามาเปิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นเอามาร้องโคเวอร์ใหม่เนาะอีเมลเนาะโคเวอร์ใหม่หลายวงหลายบอนเอา AI ร้องมันก็บ่คือเพลงเก่าสมัยตะกี้ได้เอามาร้องก็ได้เนาะบรรยากาศแล้วก็การฟังมันก็บ่คือเก่าเนาะอีเมลเนาะเอาในเลิกกะย่านะครับความเป็นสุขความเป็นความมอเป็นความสุขความม่วนซื่นเนี่ยกับอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาฟังมือแรงฟังแล้วกะพากันเอ็ดกับเขาเซฟเซฟสู้กันกินมืออื่นก็ไปวัดวันอาทิตย์แล้วเนาะอีเมลเนาะพี่น้องทางพุทธก็ไปทำบุญสร้างกุศลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำบุญเด้อขอพระคุณทุกท่านทุกแรงใจอย่าลืมนะครับอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับพรึงยามเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บกระตุ้นกระตู่เจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนหักขาคลุ้ยมือนั้นนะครับแก้ปวดนะครับบรรเทาอาการปวดไปเอาไปทาเอาไปทาหรือฉีดพ่นแล้วก็ลูบเบาๆอันนี้ก็จะบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีพวกแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดนะครับแมงงอดน้อยได้ผมยังบ่เคยลองแมงงอดใหญ่ฉีดพ่นเบาๆหรือทาเบาๆสักพักเด้อถ้ามันเตี้ยตอดอยู่หัวก็สิออกหัวนี่จักหน่อยเด้มันก็สิมึนตึ๊บมึนตึ๊บมันตอดหลายโตอย่างผมนี่ตอด3โตพุ่น3แหมพุ่นลงจากกกมะม่วงก็ฮอดบ่ทันเนาะอันนี้ก็ฉีดพ่นทาเบาๆครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวสักพักก็จะลืมไปเลยว่าแตนตอดนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและท่านที่เคารพวันนี้เวลาในรายการของเฮาเมิดตรงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มนะคนเพื่อนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่อง

ร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3 แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอ

0: มื้อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวไผบ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz คณะผู้ก่อตั้งพันตำรวจโทพงแทงชัยนายประสงค์เนืองทองนายอานนท์จันแก้วอาจารย์แมนมะแก้วนายสุพจน์ลอยพิลานายสมพงษ์นาคมูลคุณจันทิภาวัดแผ่นลำคุณรัชนีสุวรรณคำคุณจิราพรสุวรรณคำคุณเจริญวงศาผ่านและคุณเพ็ญพิชาเจริญคอนพร้อมคณะกรรมการบริหารคุณถนอมพิวตศาสตร์คุณพรพิมลเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
4: ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำใจทำงานวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีก่อนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวคือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
5: นางสาวลลิตาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภธีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11 ถึง 13 กันยายน 2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
7: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12 ถึง 13 กันยายน 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภักดิ์ศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่
9: พียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มา

0: ลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SMED Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
2: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวิจัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
3: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมา

0: กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
3: ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่และ
10: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุท

0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันหลวงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิด

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089863349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
3: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
4: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
5: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรับผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างนี้ค่ะ
4: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไป ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
6: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
7: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
3: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B Number 1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
8: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B Number 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B Number 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพ

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

พระผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ้มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเมขลารามสูตรนิทานเหลืองเมขลารามสูตรสิเป็นเทเลอร์ขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวเด็กเล็กเด็กแดงติดตามได้ณบัดนี้

ณสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพยดาและบรรดานางฟ้าทั้งหลายคุณได้อยู่ถึงฟ้าซึ่งถึงสวรรค์คุณได้อีเมเอ้ยผู้เอ้ย เออครั้นถึงวสันฤดูเหล่าด้วยเทพต่างๆก็พากันมาจัดงานนักขัตฤกษ์ในงานนั้นก็มีการละเล่นเป็นที่สนุกสนานคลื่นเครงในเทือนนั่นเองครับนางฟ้าองค์หนึ่งนามว่าเมฆลาลาวกสถิตอยู่วิมานรัตนะมีนาทีคอยพิทักษ์รักษาสมุทรไทยนางมีดวงแก้ววิเศษดวงหนึ่งซึ่งได้รับประทานมาจากพระนารายณ์เหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ก็คือเมื่อเหาะไปแห่งหนใดเมฆลาก็ถือดวงแก้ววิเศษนี้ติดตัวไปนำตลอดเวลาหรือไปสติดตัวไปด้วยเสมอพี่น้องครับขณะที่นางเมฆลาเหาะออกจากวิมานก็สิไปรวมงานนักกตฤกษ์ละบังเอิญเจ้ายักษ์ลามสูรได้เห็นแสงแวววาวของดวงแก้ววิเศษก็นึกอยากได้ก็ฟ้าวเหาะติดตามหมายจะชิงมาเป็นของตนส่วนนางเมฆลาเห็นว่าจอมอสูรผู้นี้เป็นยักษ์สันเลวเที่ยวเกะกะระรานไปทั่วมัวสิเป็นแดนสวรรค์และใต้บาดาลเราไปอาละวาดมาเมื่อแล้วซื้อเสียงเรียงน้ำโอ้ยหูจักกันทั่วสวรรค์สันฟ้าพระสันเลวเราเทพเทวาทั้งหลายต่างกันเกลียดและกลัวบ่มีไผอยากจะต่อแย่ด้วยเพราะว่าเจ้ายักษ์รามสูรตัวนี้มีขวานวิเศษอยู่ดำหนึ่งทำให้ใครที่สู้ก็จะสู้ฤทธขวานวิเศษนี้ไม่ได้เพิ่นว่าได้เลยนางเมฆลาก็เลยคิดที่สิยั่วโทสะจอมมาร ลองยั่วโทสะจอมมารมันก็น่าเฮาก็ได้ว่าซั่นเด้อสุราเห็นแก้วแวไวซึ่งนางเมฆลาโยนเล่นยิ่งเห็นยิ่งชอบอัจฉยาศัยเหล่าโยนแก้วเล่นคืองามแท้อีนางอันนี้ว้าหลังกายโอลโซนโอเดนเพิ่นว่าได้ยิ่งพิษยิ่งติดต้องใจจะใครได้ดวงจินดาเราต้องเอาอันแก้ววิเศษตัวนี้มาให้ได้เพิ่นว่าได้หมายเขม็นเข็นเขี้ยวจรานรอนก่อนพระกุมคว้าเพชรเงินง่าแผ่นโผนโจรไปในเมฆาไล่นางเมฆลาด้วยฤทธีเอาละเขาจะต้องจัดการเพื่อนละบาทที่เพื่อนว่าได้คว้าขวานคู่กายไล่นางเมฆลาไปยังไงว้าวสิฤทธิ์เราก็มีมากมายแค่เมฆลานางผู้อยู่ในแดนสวรรค์หรือจะสู้เราได้เพื่อนว่าจังสันละเมื่อนั้นนวล นางเมฆลามารสีเลี้ยวล้อรามสูรอสุรีก่อนโยนมณีจินดาทำทีประหนึ่งจะให้แก้วกรอกแสงพลาวแผลวบนหัตถาครั้นรามสูรไล่เลี้ยวมากัลยารำล่ออสุรีนางแกล้งเลี้ยวลัดชวัดเฉวียวเวียนไปตามจักรราศีมือหนึ่งชูแก้วมณีทำทีเยาะเย้ยอสุรามาเอาเลยไปวะสันมาบ่ได้เว้าดอกนางทำท่าทำทางวะสันโยนแก้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในมือไปมาได้บาดนี้เอามาจะหลุดมือจะหลุดมือวะสันอันกลิ้งกรอกแก้วไปมาลูกแก้วไปมาในมือฮะละทำท่าสิตกแน่บ่ตกแน่เนาะบาดนี้ลามาสูนเหตุดังนั้นก็ฟ้าลูดมาใส่เลยรุดวัสดุเอามาใส่วัสดุเราก็เฮ็ดลำบิดซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงนิดๆเอียง50องศาจังหวัดจีเวลไปมามือหนึ่งก็ชูแก้วทำทีเยาะเย้ยอสุราอยากได้ก็มาเอาเจ้าอสูรร้ายวัสดุนางสวรรค์เล่นท้ากับลำอสูรเนาะพี่น้องครับนางเมฆลาถือดวงแก้วล่อหลอกห่อหนีฝ่ายรามสูรก็ควงขวานเพชรไล่ติดตามอย่างไม่ลดละพอได้ระยะจอมอสูรหมายจะคว้างขวานในมือเข้าไปใส่ในขณะที่กำลังเตรียมคว้างขวานเข้าไปนั่นเองครับ
แสงประกายจากดวงแก้วก็ส่องสะท้อนแวววับออกมาลามาซูลตกใจนะครับควานจึงพลาดเป้าเล่นแฉลบไปตามหมู่เมฆในท้องฟ้าจุ๋ยจุ๊ดจุ๋ยจุ๊ดเสนอบอกมันจุ๋ยจุ๊ดเดี๋ยวจุ๋ยจุ๊ดเสียงขวานเนาะรามาสูรตกใจอันแก้งควานไปควานลุยจุ๊ดบางครั้งก็ลงมาถึงพื้นดินเกิดเสียงสะเทือนเลือนลั่นอันนี้เลยเว้ยหนุ่มน้อยก็พยายามกระดกกระโดดรามาสูรก็ไม่ขลาบ่ได้หายกันได้นี่ได้ตามจริงเนาะเราบ่ได้หายกันได้เราหลอกกันซื้อเนาะหลอกล่อกันเฉยๆเนาะอีเมเอ้ยบ่แม่นยอกกันได้อันนี้หมายจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลียงทำเนาะขณะนั้นเองครับพระอนรชุนแล้วพระอนรชุนนี่เป็นพระผู้ใหญ่ได้เพราะผ่านมาทางนั้นพอดีรามสูรกำลังยักหายแห้งจึงตวาดใส่พระอรชุนที่เหาะมาขวางหน้าในที่สุดก็เกิดรบกันด้วยฤทธิ์ด้วยอิทธิฤทธิ์เนาะพระอรชุนนี่หยุดเถิดเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดเสนอมันก็ละเลืองในนุ่มนะก็ไม่ใช่เอ้ยนะพระอรชุนห้ามไม่เนาะยักรามสูรยักหายแห้งไล่พระโอรสุนที่มาขวางงานไปท่านไปให้พ้นเราจะต้องเอาดวงเอาแก้ววิเศษมาที่มันวาววับมาให้ได้นางเป็นผู้หญิงทำไมคล่องแคล่วไวว่องนักวะสันว่องไวว่องไวเดียวกันวะสันเองพี่น้องครับในที่สุดก็เกิดรบกันด้วยฤทธิ์รามสูรควงขวานโถมเข้าฟาดฟันใส่ทันทีพระโอรสุนจึงตอบโต้ด้วยพระขันจับบีดออกมาดาบออกมาชวบการต่อสู้กันเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ยังไม่เลือดพล่านเหมือนสิเนี่ยดุเดือดซื่อๆเนาะต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนในที่สุดพระอรชุนก็พลาดบาดนี้จอมอสูรจับขาพระอรชุนฟาดกับเขาพระสุเมนจนสิ้นชีพบาดนี้โอ้ยตายอักลากฟาดตบหนึ่งกว่าสิเนี่ยตายเลยบาดนี้เขาพระสุเมนอีเมยนี่คือเขาผู้พ่านเขาอยู่บ่เนาะโอ้กันเขามาสู้กันอยู่แถวนี้แล้วเป็นเวียกระเบ้อเนาะจับฟาดกับเขาอันพระสุเมนได้ก็สิจับควาดฟาดกับเขาผู้พ่านได้แล้วเนาะพี่น้องครับผลการรบในครั้งนี้ถึงกับทำให้เขาพระสุเมนเอียงสุดทันทีว่าเสนอป้าตัวร้อนถึงเหล่าเทพพญาดาทั้งหลายครับรวมถึงบรรดาฤาษีชีไพรครุฑนาคคนทันต้องมาทำพิธีชะลอเขาพระสุเมนให้กลับตั้งตรงดังเดิมโดยใช้พญานาคพันรอบเขาไว้แทนเชือกและช่วยกันออกแรงดึงอ้าวทุกคนดึงตัวพญานาคว่าจะได้ดึงหัวพญานาคดึงหางพญานาคไม่ได้นะต้องมาดึงตัวเอาดึงหัวได้ไหมไม่ได้หรอกหูกับหัวมันใกล้กันพยายามห่างๆหน่อยว่าจะได้เดี๋ยวพญานาคจะร้องเจ็บพอเสด็จบนโมเมนแล้วเอ้ยเขาออกกระตูพญานาคไปพันเขาพระสุเมนไว้บ่ให้มันสุดลงไปได้บาดนี้โอ้พระอินทร์ทำหน้าที่เป่าสังให้อานัตสัญญาณเอา3 2 1ดึง3 2 1ดึงว่าเสด็จทางพญานาคก็ออกแห้งลัดเขาพระสุเมนไว้เราครุฑนาคฤาษีชีไพรก็พากันดึงตัวพญานาคเอาไว้ดึงให้สัญญาณเด้พี่น้องครับเหตุการณ์ในเรื่องของนางเมขลารามสูรนี้เป็นเกล็ดตอนหนึ่งจากหนังสือรามเกียรติ์เขาบอกว่าแบบนั้นได้ซึ่งก็คือตำนานที่มาของปรากฏการณ์ธรรมชาติอันได้แก่ฟ้าแลบแปรปราบเสียงเจ้านุ่มน้อยก็ไม่ใช่ผิดแล้วมันแปรปราบเนาะฟ้าร้องและเปรี้ยงฟ้าผ่านั่นเองครับคนสมัยโบราณก็เชื่อกันว่าสายฟ้าคือประกายแสงจากขวานของรามสูรซึ่งหากฟ้าผ่าลงมายังพื้นดินถูกต้นไม้ก็จะทำให้หักให้โค่นจนเกิดไฟลุกไหม้นั่นเองครับเนื่องจากเป็นขวานของรามสูรนะครับแต่ว่าบางตำนานก็เล่าว่าเมขลาเป็นนางฟ้าผู้เป็นนางบำเรอของพระอิศวรซึ่งพระบิดาของนางเองเป็นผู้นำมาถวายพระอิศวรพร้อมกับดวงแก้วมือหนึ่งนางเมขลาได้ทูลถามต่อพระอิศวรว่าพอเอ้ยเป็นอย่างน้อพอจึงต้องให้ลูกนี่มีเว้นเข้าเฝ้าพระอิศวรเนาะจึงได้รับคำตอบว่า
นางนั้นเหนือกว่านางฟ้าทั่วไปเพราะเป็นรองพระอุมาและมีหน้าที่ดูแลดวงแก้วจำเป็นต้องไปเข้าเฝ้าพระอิศวรว่าสิเนี่ยต้องเป็นเวรต้องมีเวรพี่น้องครับอยู่มามือหนึ่งนางเมขลาเกิดไม่พอใจในฐานะความเป็นอยู่ของตนเองจึงลักดวงแก้วของพระอิศวรแล้วเหาะไปเที่ยวเล่นเนื่องจากมีดวงแก้ววิเศษเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจึงไม่อาจจะจับตัวได้อันนี้เรื่องเล่ามาอีกตอนหนึ่งเรื่องหนึ่งบางตำนานเอาง่ายๆเนาะพ่อเว้าถึงท่านรามสูรหรือยักษ์รามสูรครับผู้เป็นสหายกับฝนและกินลมเป็นอาหารรามสูรนี้เป็นหมู่กับฝนแล้วก็อาหารเราก็คือลมอาปากงับเอางับเอาก็อิ่มแล้วโอ้ยไปนี่ไม่ต้องเอ็ดเวียกแล้วเนาะอีเมนเนาะไม่ต้องหาขาหาขายแล้วเนาะไม่ต้องเอ็ดหน้าแล้วไปงับเอาลมกินก็อิ่มท้องแล้วเนาะโอ้คือคักแท้งเป็นอยู่บ่อีพอรามสูรเจ้าหันอีเมเอ้ยสิเอาอยู่บ่สามีรามสูรนั่นโอ้ยคอยกินลมบ่อิ่มคือรามสูรว่าซั่นเนาะอสูรผู้นี้มีขวานเพชรเป็นอาวุธครับแล้วก็มีมิตรกับพระราหูด้วยวันหนึ่งรามสูรได้รับการไหว้วานจากพระราหูให้ช่วยไปชิงดวงแก้วและจับนางเมขลาเพื่อพระราหูจะได้นำไปถวายพระอิศวรอีกต่อหนึ่งเป็นการไถ่โทษในความผิดของตนซึ่งครั้งหนึ่งเคยแปลงตัวเป็นเทวดาแอบไปกินน้ำอมฤตเมื่อคราวเหล่าเทพและอสูรช่วยกันกวนเกษียณสมุทรคืนนั้นเป็นหลักกินน้ำอมฤตว่าง่ายๆเด้อยากอยู่ยงคงกระพันอยากอายุยืนพระอิศวรเลยจับได้บาดนี้หายแล้วพระอิศวรก็ได้คราวนี้จะทำดีแก้ตัวเพิ่นว่าได้พระราหูแต่ว่าด้วยอำนาจและแสงที่ส่องออกมาจากดวงแก้วรามสูรจึงไม่สามารถคว้านขวางถูกนางได้แม้แต่ครั้งเดียวฟางเป็นรอยเถื่อแล้วฝาเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างตลอดเด้ยามเพิ่นหายกันนะดังนั้นเมื่อนางเมขลากับรามสูรพบกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั้งแดนสวรรค์และโลกาจนถึงตราบทุกวันนี้เขาหายกันก็เป็นพิษเป็นไพ่เป็นอันตรายหัวเท่าเนาะอีเมนโอ้ยสะเก็ดขวานรามสูรนี่วันนั้นได้อีเมเอ้ยนิทานเรื่องนี้ตำนานเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนุ่มน้อยคนผู้ใต้มูลนิธิลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประ

นิกชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมทั้งชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเคล็ดคัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานนั่งหึงนอนหึงหรืออายุบ่อยู่ก็เจ็บหรือเอ็นพิกนะครับปวดกล้ามเนื้อนั่นแหละโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเลยเด้ออีเมเดอร์บ่ต้องไปหาใบว่านสวนมาล้นไฟอีกแล้วมาคมอีกแล้วเอาครีมนวดสมุนไพรพระพรึงหรือเอาสเปรย์สมุนไพรพระพรึงแล้วเอาแบบลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปทาเพื่อบรรเทาอาการปวดบางมงนี่ปวดบวมบางมงนี่เจ็บกระดักกระโดได้บ่ต้องเจ็บโอเจ็บโอย

เมกะเฮิรตซ์นาภูเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดอย่าไปลงไปเด้อสหกรณ์ของเฮายังหยุดอยู่วันศุกร์กับวันเสาร์ส่วนวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันเด้แต่ว่าวันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกติเด้อและเช่นเดียวกันนะครับวิทยุของเฮาตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับพึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยนั่นเองอีเมลอีโพคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้ความสุขความมนต์ซึนเริ่มต้นขึ้นแล้ว1ชั่วโมงโดยประมาณทางหน้าปัดวิทยุของเฮามองนี้และก็ระบบออนไลน์ด้วยฝากเพียงมวลๆเป็นกำลังเจอเด้อป้าเหลียวบังแดดนะครับออกแต่เสาขนาดเลยอีเมลเอ้ยเอ็ดเวเอ็ดงานขึ้นละคักเนาะหลังจากที่ฝนตกกันมาเหิงแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์มื้อนี้นะครับว่าฝนตกน้อยได้มื้อนี้ร้อยละ30เท่านั้นเนาะนะครับแต่ว่าวันที่13 14 15เพิ่นละมาอีกได้ฝนละมาอีกเพราะฉะนั้นอยากซักผ้าห่มผ้าปกกระเซิ้นในอีเมลมื้อนี้เด้อมือ2มือนี่แดดละอ้อแดดละอ้อจังซั่นล่ะอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเว้ามาได้หนุ่มน้อยคนไทยก็ฝากเว้าต่อเนาะ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

Yeah.

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตูนี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขนนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมือแรงมือแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะ SV S งานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะคอตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้วัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือเลยแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าจะได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทมันจังสีอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บป่วยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกกงโกอยู่บ่เซาอาทิตย์ต่อมากับคืดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจังเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเลยอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้า10แพงในจังน้อยเด้10แพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทซองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ซอง100กว่าก็มีเด้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเฮิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะ จะสั่นล่ะ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกและให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ได้ท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทปีที่2หากไม่ถอนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทเป็นต้นไปส่วนท่านที่ถอนไม่ครบปีฝากไว้แล้วมีความจำเป็นต้องถอนก็จะได้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1บาทท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ก็แจ้งประกาศมานะครับวันที่21กันยายนก็สิมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเด้อผู้ใดที่กู้ยืมเงินก็ฟ้าวส่งเอกสารค้านการขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เพราะว่าวันที่21เนี่ยกรรมการเพิ่นสิประชุมกันแล้วมืดมือละอีเมเอ้ยส่วนท่านที่ยื่นขอกู้ยืมแล้วก็วันที่21ตอนบ่ายน่าจะรับเงินได้ในวันที่21นี้นะครับท่านสุพจน์ลอยพิลาก็สิได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายผมได้ลูกชายผมเฮ็ดอันโปรแกรมฝากถอนกู้ยืมเงินให้กับสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และก็นอกจากนั้นก็ทำโปรแกรมของสมาชิกสสค.ที่ขอรับเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตนะครับอีก1โปรแกรมเป็น2โปรแกรมท่านสุพจน์ลอยพิลาและคณะกรรมการก็จะได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายของผมนำนะครับมือก้อนนั้นในเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปแข่งอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นโปรแกรมวางแผนเส้นทางขนส่งสาธารณะอัจฉริยะแบบเชื่อมต่อโดยใช้อัลกอริทึมการค้นหาแบบผสมผสานบนพิกัดทางภูมิศาสตร์แนวคิดโปรแกรมการเดินทางของคนในกรุงเทพเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ขอนแก่นปรากฏว่าได้เหรียญเงินอันนี้ลูกชายนะครับก็พอกับผู้ดังปึ้งแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะจบม.6แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่นำมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าเราสามารถผลิตโปรแกรมได้เองและก็ปลอดภัยในเรื่องของระบบต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลถอนทางระบบมือถือระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไปถอนด้วยตัวของสมาชิกเองเพราะฉะนั้นการฝากการถอนยืนยันด้วยตัวตนหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปลอดภัยในเรื่องของระบบการเงินของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

และระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่กับบ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเทือกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: เคยขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่หน้าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคือทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดแล้วอีเมเอ้ยใครมา

ระดับเนาะหรือว่าสิห้ำมาอีกระบอกจากสิมาอีกตอนใดแล้วร้อยได้70ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำโตไปอยู่ได้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางหน้าโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มน่ะคนผู้ไทยนี่ จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลยเนาะอีปู่อีเมะมื้อเสาร์นี่ไปวัดฝนตกห่ําอยู่ดอกเนาะหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกําลังเจอไปเด้อปู่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายแล้วดิใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระบายอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซุนซึ่งก็ใบวานซุนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักหนึ่งก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับหนึ่งก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกติ้งนี่ละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆสักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเศร้าเจ็บได้เศร้าปวดเลยสักพักอะไรครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถึกแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถึกอันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกะตะกาผ้ามุงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมแล้วนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องตองขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ชายนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเนี่ยเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดเลยแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บตั้งแต่ถูไหมนะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกติ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แหของเฮาก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ในFacebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันน้องบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีแม่เอ้ยถ้าบทถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิ้ลจ้าจ้าจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าไร่หนองแสงเพิ่นผาดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีอันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ฮันวาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่ได้เลิกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสื่อเหล่านะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าส่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อได้อีโพอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ใน2ทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซ่า 6:10 นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดทาแร่พระสงฆ์มีสาววันอาทิตย์ 6:00 นคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา 7:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไว 10:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็ 19:00 คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิสาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา 7:00 เป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 12:00 โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเลาดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทธาแร่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัคคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์สลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 ณศาลากอมบุรีเออคณะพัคคินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา 19:00 ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน 19:00 จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4:00 น.ถึง 20:50 น.ทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไปเสื้อก็เพื่อเล่าซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

กต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

0: คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ลมตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้นข่าวค้น
1: ผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยค้นผู้ไทย
2: ค้นผู้ไทย

วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเข้าตำบลนาผู้อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับและก็ส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเราด้วยวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาภูผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทและก็ชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทใช้บรรเทาอาการปวดเคล็ดขัดยอกเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมองนั้นมองนี้เนื่องจากการเอ็ดงานนักหรือการออกกำลังกายแขนขลุ่ยขาขลุ่ยแขนหักขาหักใช้บรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีหรือแมลงสัตว์กระต่อยต่อตอดแตนตอดใช้ทั้ง2ชนิดด้วยกันนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันที่256ของปีใน1ปีมี365วันเหลืออีก109วันก็จะถึงวันสิ้นปีใน109มื้อนี้สิเป็นมื้อของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระฝากทุกนาทีเอาไว้ในพระเมตตาของพระและก็ขอบคุณพระองค์ใน256วันที่ผ่านมาขอบคุณข่าวมื้อนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และก็ทางสถานีตำรวจขอไปครับทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็ขอบคุณไปทางเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีเฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนขอบคุณไปทางคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนียนบล็อกและพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ซึ่งวันนี้ก็มีข้อคิดข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าและจากคุณพ่อขวัญถิ่นวันมาฝากคุณผู้ฟังจากบทพระวรสารท่านนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่13ก็ก่อนที่เราจะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาไปฟังข้อคิดจากบทพระวรสารกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรง

0: ยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง
1: คุณผู้ฟังท่านที่เคารพครับวันนี้บทพระวรสารจากจดหมายจากบทพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวนั้นนะครับวันนี้ก็ข้อคิดข้อรำพึงประจำวันนี้จากดาเนียลบล็อกโดยคุณพ่อขวัญทินวันกระแบ่งปันว่าการยกโทษและการให้อภัยเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ต่อพี่น้องด้วยความรักเป็นต้นในครอบครัวในสังคมหรือในหมู่คณะเพื่อสร้างสัมพันธภาพใหม่ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเพื่อนฝูงสมาชิกในคณะหรือแม้กระทั่งศัตรูให้กลับคืนมาอีกครั้งบนพื้นฐานแห่งความรักแบบคริสเตียนที่ไม่มีเงื่อนไขและไร้ขีดจำกัดซึ่งพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์สอนและทำให้เห็นบนไม้กางเขนในการให้อภัยผู้ประหารพระองค์นะครับในสวงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันมุนีว่าเราแต่ละคนล้วนเป็นคนบาปและเคยทำผิดมาด้วยกันทั้งนั้นเราต้องการการยกโทษและการให้อภัยจากผู้อื่นและเราต้องเป็นคนแรกที่พร้อมจะยกโทษและให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยเท่ากับว่าเขาได้ทำลายสะพานที่ต้องข้ามศิษย์พระคริสต์นั่นก็หมายคาทอลิกหมายถึงคาทอลิกของเรานะครับต้องยกโทษและให้อภัยเสมอลืมและไม่จดจำความผิดปฏิบัติต่อเขาประหนึ่งว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนเลยทั้งนี้เพราะการให้อภัยนำสันติสุขแท้มาสู่จิตใจผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการอภัยนั่นเองครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกในส่วนของพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษาของเรานะครับพระคุณเจ้าก็แบ่งปันจากบทอ่านที่หนึ่งมื้อนี้ว่าเราสมควรได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นบทอ่านบอกว่าจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อเราสวดภาวนาบาปของเราก็จะได้รับการอภัยแต่มีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงการแก้แค้นส่วนบทอ่านที่สองพระคุณเจ้าแบ่งปันว่าวันนี้คริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับการทรมานและสิ้นพระชนโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระคริสต์เจ้าได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นคนของพระเจ้าในส่วนบทพระวรสารพระคุณเจ้าแบ่งปันวันนี้ว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนทุกคนรวมทั้งท่านนักบุญเปโตรวันนี้ก็บอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดท่านจึงถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการให้อภัยเขากี่ครั้งตามคำสอนของรับบีก็บอกว่า3ครั้งพอครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวก็คือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นนี่คือคำถามที่ถามต่อรับบีแต่วันนี้พระเยซูเจ้าสั่งเราให้อภัยด้วยสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะพระเจ้าให้อภัยเราเสมอและเราต้อง ให้อภัยคนอื่นด้วยเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาขอพระคุณพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับ

มาติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำมือนี้นะครับซึ่งก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็บอกว่ามื้อนี้บ้านเฮาฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางมองบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยความเร็วของลมมื้อนี้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของ14ถึง18กันยายนก็บอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่จากมื้อนี้ร้อยละ40ก็จะเพิ่มเป็น60ถึง80มื้ออื่นเป็นต้นไปโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งและฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะมีลมแปรปรวนด้วยความเร็วของลมตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไป10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมื้อนี้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวว่าประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงวันนี้13กันยายนจับตายอมความกดอากาศต่ำที่จ่อเป็นพายุซึ่งก็กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ13กันยายนวันนี้เป็นฉบับที่9ในช่วงตั้งแต่11ถึงวันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเพื่อนก็บอกว่ามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยจะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศซึ่งพยากรณ์อากาศนั้นก็บอกว่าย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็คาดจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง13ถึง14วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ประชาชนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้และก็ท่านที่จะเดินทางไปประเทศดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ขอให้วางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีด้วยอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับพี่น้องครับเรื่องของ AIBDE นี่ก็คือคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็บอกว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการไทยพลัสถึงวันที่11กันยายน2569ก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน1ล้าน52คนโดยมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมไปแล้วกว่า 800,000 กว่าพร้อมแล้วก็มีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 120,000 บทเรียนมีผู้ใช้ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน130,000กว่าใบสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE ขออภัยครับ BDE ก็บอกว่าได้ดำเนินการเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ก่อนเปิดใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานทางรัฐที่จัดทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรภาครัฐและประชาชน
ทั้งนี้การที่หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐอื่นตลอดจนภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำการประชาสัมพันธ์โครงการไทยพลัสสปอร์ตไทยพลัสสปอร์ตเนาะก็อันโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐนะครับก็สามารถทำได้ประชาสัมพันธ์ได้เพื่อว่าได้เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความรับรู้ในวงกว้างและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำหรับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายก็คือโครงการที่นี้โครงการนี้ก็คือนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้นั่นเองครับก็เลยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และก็กระทรวงศึกษาธิการนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นอาทิกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไปยังกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงและการใช้งาน generative AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและการทำงานพี่น้องครับสำหรับการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินแปรผันตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนก็จะจ่ายเป็นเงินในอัตรา 24,600 ขอไปครับ 24,600 บ่แม่นใน 20,000 นั่นเลยคือจุดหลายแท้บัดนี้โอ้เพิ่นเขียนมาได้ใดนี่246,951 บาทได้เอาข่าวก็จะใส่จุดผิดเนาะตัวสตางค์ผิดโอ้เป็นอันนี้ก็มีเนาะเอาขออภัยคุณลุงคุณป้านะครับ 24,000 24,695 บาทเสร็จเอา 200,000 กว่าต่อคนผู้นี้ป้อยบ่ธรรมดาต่อ1ครั้งพินึกและโครงการนี้เนาะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเลยถ้าเป็นตามตัวเลขที่เขาแจ้งมานี่ก็ถือว่าหนักหนาเหมือนกันในงบประมาณนี้การจะทำโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี AI ให้กับประชาชนในวงกว้างผ่านบทเรียนต่างๆในการใช้งานไทยพาสปอร์ตหลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้งานเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมกับรับเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เพิ่นเว้าได้นะครับเว้ามานะครับอีเมลสมัครหรือยังยอดสมัครชายยอดสมัครชาย11กันยายน1,052 ล้านคนนะครับ 1,520,000 คนตีออกมาคือสีหน่อยอยู่ในเนาะอีเมลเนาะโยค่าใช้จ่ายเพิ่นหลายเนาะบ่น่าจะมีค่าใช้จ่ายมากขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูจากข้อมูลอื่นนะครับอันนี้จากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์มันตัวเลขหลายนะ 200,400 นะครับ 200,400 ต่อครั้งมันไม่น่าจะเป็นขนาดนี้เนาะอ่ะนะครับนำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อรับทราบกันนะครับผมก็ยังบ่ได้สมัครได้บ่ได้สมัครนะครับบ่ได้สมัครใส่ของฟรีอยู่อนุทินสั่งเอกนิติขยายไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก 1-2 เดือนหลังประชาชนไม่ได้ใช้เงินเหลือตั้ง 50,000 ล้านอ๋อคือเป็นนั้นคนยังบ่ใส่เงินเนาะ17:12 ของเมื่อวานนี้12กันยายนที่พรรคภูมิใจไทยในอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บอกว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายตนทราบว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนหลายท่านไม่ได้ไปลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้เงินประมาณ 4-50,000 ล้านบาทตนจึงสั่งการให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้งานไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นเดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะมีการใช้ต่อไปแบบต่อเนื่องเพราะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเหลืออีก3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาคม
โดยงบที่เหลืออยู่ก็ทำได้แค่ไหนก็ลงให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำโดยคำนึงถึงประชาชนอยู่ตลอดเวลาส่วนที่มีฝ่ายตรงข้ามวิจารณ์ตลอดนั้นตนก็อยู่ข้างประชาชนว่าอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนก็ไม่มีเหตุผลใดต้องกังวลเพราะตนทำเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ใช้โครงการนี้ด้วยนะครับต่ออีกแล้วนะครับยังเหลือเงินอยู่ตั้ง 50,000 ล้านนะครับประชาชนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อันนี้ก็ได้อีกเดือนก็ว่ากันใหม่นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเว้าถึงเด็กและเยาวชนต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับเด็กและเยาวชนในหัวข้อคิดจะลักลักขโมยลอลิงเดอร์บ่แม่นรักนะครับพาดหัวข่าวว่าคิดจะลักจากห้องเรียนสู่เวทีภาพยนตร์นานาชาติเยาวชนหนองกี่พิทยาคมคว้าเบสฟิล์มเฟสติวัล2026ซื้อเต็ม PIYFF 2026อันนี้ก็คือพัทยา International Youth Film Festival 2026นะครับภายใต้แนวคิดจะลักและก็คว้ารางวัลใหญ่เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือเบสฟิล์มพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับ10,000 บาทผิดอีกแล้วขออภัยด้วยนะครับคุณลุงคุณป้าวันนี้ตัวเลขไม่ค่อยแม่นนะครับพี่น้องครับความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นบนเวทีที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนหลากหลายพื้นที่ได้แสดงศักยภาพด้านภาพยนตร์โดยการผลิตโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่พัทยาโดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยาและก็เอเชียสมอลบัสเน็ตเฟเดเรชั่นอันนี้ก็เป็นทีมได้จากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าไปร่วมแข่งขัน12ทีมเบื้องหลังผลงานคิดจะลักคือการทำงานร่วมกันของนักเรียน5คนได้แก่นายจิรวัฒน์ภาสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง6นายกิตตินันท์สุขานาล่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6และก็นายพงศกรถิ่นสถาพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6นายวรภพฉัตรเกาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6และก็นายวรพงษ์ชัยยโคตรอันนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง8โดยมีครูชาคริสยาแสนโคตรทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาแต่ว่าพี่น้องครับกว่าเขาจะทำเป็นภาพยนตร์นักเรียนมาได้เนี่ยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่การคิดประเด็นการพัฒนาเรื่องราวการวางแผนทำงานการลงมือทำไปจนถึงการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทักษะด้านการผลิตสื่อแต่ยังเป็นพื้นที่ฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการวิเคราะห์การวางแผนการแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีมด้วยโดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลาเนื้อหาและการนำเสนอนักเรียนต้องร่วมกันตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานจริงทำให้ความรู้ในห้องเรียนถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อหนังสั้นหัวข้อคิดจะลักได้รับรางวัลเบสฟิล์มบนเวทีใหญ่ระดับชาติจึงเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปแสดงออกบนเวทีระดับนานาชาติต่อไปนะครับเรื่องราวของทีมนี้ชื่อทีมอะไรนะลองกองซิมาเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญว่าหากโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้คิดได้ทดลองและได้สร้างผลงานจริงห้องเรียนก็สามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเวทีระดับโลกได้อันนี้เป็นข้อคิดนะครับเพราะว่าจากหนังหรือว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องคิดจะลักจึงไม่ใช่เพียงแค่ชื่อภาพยนตร์สั้นแต่เป็นบทพิสูจน์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำจริงและเป็นอีกหนึ่งก้าวของเยาวชนบุรีรัมย์ที่สามารถนำความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตานานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจเด็กน้อยแค่ม.5 ม.6ได้อีเมเอ้ยก้าวเข้าสู่ภาพยนตร์ระดับนานาชาติและความคิดของเขาไปไกลมากนะครับก็
ขอชื่นชมนะครับที่พัทยาต่อครับพัทยาซิตี้เปิดทัพลุยไทยอีก3ลีกเปิดทัพลุยไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ชูพลัสลูกหนังสร้างความภาคภูมิใจคนพัทยาดันสู่เมืองสปอร์ตทัวริซึมอันนี้เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาชลบุรีโดยสโมสร BFB พัทยาซิตี้ก็จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลและก็ทีมสตาฟโค้ชตลอดจนบุคลากรของสโมสรเตรียมสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันออกฤดูกาล2026และ2027ทำกลางบรรยากาศของแฟนบอลและเยาวชนอย่างคึกคักนะครับโดยตั้งเป้าสร้างผลงานควบคู่กับการเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวพัทยาโดยงานนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนิติกรนิลศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยานายจิรยุทธมณีโคตรนายจิรยุทธมณีโคตรประธานสโมสร BFB พัทยาซิตี้นายนิรุตตุงคเนนายวุฒิธรรมขออภัยครับนายวุฒิธรแสงอุไรและผู้จัดการทีมนายวรุษวงดีหัวหน้าผู้ฝึกสอนตลอดจนนักฟุตบอลอาทินายกนกทับซ้ายนายธนินวัฒน์บัญชาศักพัฒและก็รวมไปถึงเยาวชนจากอะคาเดมี่และแฟนบอลเข้าร่วมนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าแนวทางการส่งเสริมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมได้มองว่าฟุตบอลเป็นอีกกีฬาในพื้นที่ที่1พลัดอีก1พลัดจะช่วยสร้างสีสันและกิจกรรมในพัทยาตลอดจนมีส่วนผลักดันพัทยาให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวต่อไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับที่พัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากทหารอเมริกันกลับไปแล้วก็มีกิจกรรมอื่นต่อยอดอีกหลายต่อหลายกิจกรรมครับไปที่อื่นแล้วกลับมาที่สกลนครสักนิดหนึ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพสกลนครเชิญชมความอลังการงานประเพณีออกพรรษาและก็แห่ปราสาทพึ่งแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคม 2569 นี้โดยวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ห้องอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครนายโกมุตติคันธนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครก็เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 20-23 ตุลาคมนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาวสกลนครควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกิจกรรมสำคัญท่านก็บอกว่าจะจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครสกลนครนายโกมุตติคัฒนานนท์ก็กล่าวอีกว่างานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนครซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเทศบาลนครสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและภาคส่วนต่างๆร่วมกันจัดงานเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมให้จังหวัดสกลนครเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษาสำหรับการแข่งเรือยาวของสกลนครนั้นมีความโดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นการแข่งขันบริเวณหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่น้ำนิ่งโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่างๆตามจำนวนฝีพายทั้งประเภทชายเล็กหญิงเล็กชายใหญ่และหญิงใหญ่เพื่อชิงถ้วยพระราชทานซึ่งจะมอบให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันพี่น้องครับขณะนี้ก็มีบอกว่ามีการเตรียมกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการแห่และการประกวดปราสาทพึ่งซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวสกลนครโดยปีนี้ปราสาทพึ่งประยุกต์จากชุมชนตั้ง52ชุมชนเข้าร่วมจำนวน6ขบวนพร้อมด้วยขบวนปราสาทพึ่งจากองค์การออกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งก็เข้าร่วมสร้างสีสันโดยไม่เข้าประกวดด้วย
รวมถึงกระบวนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมและปราสาทพึ่งโบราณจากอำเภอต่างๆอีก4ขบวนนอกจากนี้สถาบันการศึกษาก็ยังได้จัดทำปราสาทพึ่งเข้าร่วมสร้างสรรค์อีก6ขบวนโดยขบวนปราสาทพึ่งทั้งหมดจะร่วมขบวนในวันที่25ตุลาคมเด้อแห่ปราสาทพึ่งสกลนครวันแห่25ตุลาคมนะครับอันนี้ก็เชิญชมความงดงามตระการตาของปราสาทพึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและเยาวชนด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาข่าวจากสกลนครของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับสำหรับท่านที่มีอาการเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขาเด้อหนุ่มนักการพุทไทยฝากเอาไว้นะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงมีทั้งชนิดครีมและชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งซึ่งผลิตมาจากใบวานสนสกัดมาจากใบวานสนนะครับพร้อมด้วยมีน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังตอนผมแขนหักนะครับคนโบราณเขาก็เอาน้ำมันงาดำนี่มาทามาเป้ามาเป้าแล้วก็เอาน้ำมันงานี่มาทาก็เลยหูว่าเออกระดูกหักนี่เขาเจ้าเอาน้ำมันงาดำมาทาน้ำเนาะเพื่อให้มันหายไวนะครับหรือป้องกันโรคกระดูกพุนอาการปวดข้อปวดเข่าต่างๆปวดหลังต่างๆนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นสารอนุมูลอิสระชื่อสารเซซามินและเซซาโมลินอันนี้ไปชะลอความเสื่อมและบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นนุ่มนาคุณไทยก็เอาน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้ก็มีสรรพคุณหลักก็คือเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงมาผสมเข้าไปด้วยนะครับทำให้ร่างกายรู้สึกอุ่นขึ้นเพื่อช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากอาการปวดนอกจากนี้ก็ยังมีช่วยยังมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและก็การอักเสบด้วยยามแขนหักขาหักเอาไปทาเอาไปชีดเอาไปพ่นเด้อเมียคุณลุงคุณป้านะครับจะลดอาการบวมและลดอาการปวดลงได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับชนิดครีมแบบขวดนะครับชนิดครีมแบบขวดราคาขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาท120บาทเด้อหรือจะสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางส่งถึงบ้านโดยบริษัทขนส่งครับส่วนที่แท้แห่ของเฮานะครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ท่านสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายครับที่หมายเลข0813800359ถ้าอยู่ไกลเฮือนก็ไปซื้อเอาโรเดอร์อีเมเดอร์ไปถามลาวมืดหรือยังนะครับทางมืดเราก็สิโทรบอกผมนะครับสำหรับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกายขอบคุณไปทางพี่น้องและขอบคุณไปทางท่านสมจิตมังกายมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยก็ขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับนำเงินที่มีอยู่นะครับหรืออยากจะได้ดอกเบี้ยเอาไปฝากที่สหกรณ์นะครับท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกอยู่นะครับท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทครับปีที่1จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนที่ท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปครับก็แต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรกปีแรกนะครับร้อยละ3บาทนั่นก็คือฝาก 100,000 บาทจะได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทต่อปีนะครับส่วนปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ย3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปตลอดนะตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไปก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์แต่ถ้าถอนก่อนกำหนดไม่ครบปีนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอของเราวันทำการก็วันทำการของเรา
หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นอกนั้นทำงานหมดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาทำการนะครับเวลาทำการของสมาชิกไปที่ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็บอกว่าคณะพักคณีรักกังเขนแห่งท่าแร่หรืออารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็ขอเชิญร่วมฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่19กันยายนครับเวลา 10:00 นโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีส่วนตรีวานก็จะมีวันที่16 17 18ครับโดยวันที่16กับ17นั้นจะเริ่มในเวลา 19:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18นั้น 19:00 นจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับคณะซิสเตอร์การิตกาบูชินท่าแร่มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 นาทีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะและพิเศษนะครับซิสเตอร์ก็แจ้งมาว่าในปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกสามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันและก็จะได้รับพระคุณการุณเมื่อวันฉลองวัดเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องที่ไปนะครับและโอกาสเดียวกันนั้นก็ขอน้ำจิตน้ำใจจากพี่น้องคริสตชนของเราท่านผู้มีจิตศรัทธาครับโรงทานอาหารเครื่องดื่มก็ขอจากพี่น้องในชุมชนของเราด้วยนะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าสมาคมสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสมาคมสสคประจำเดือนสิงหาคมครับก็บอกว่าสมาชิกคงเหลือณวันที่25กันยายนจำนวน 18,838 คนและก็สมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนสมาชิกเสียชีวิตในเดือนที่แล้วจำนวน252ศพสมาชิกก็จะได้ชำระคนละ315บาทนะครับและสมาชิกที่เสียชีวิตญาติผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับจำนวน 130,605 บาท 60 สตางค์และก็ค่าพวงหรีดตลอดกิจกรรมทางศาสนาคามิซานะครับจำนวน 1,000 บาทรวมจ่ายสำหรับ1ศพนะครับ 131,605 บาท 60 สตางค์ก็คูณ5คูณ252ศพนะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ฝากคิดพิจารณาแล้วก็ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยนะครับพี่น้องครับข่าวค้นคนผู้ไทยมูนี้ล่าไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เชิญยืน

0: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: คณะสงฆ์คณะซิสเตอร์นะท่านนายกศิริพงษ์เชียนพลแสนและก็พี่น้องที่รักทุกคนเราเข้าสู่สัปดาห์ที่24ของเทศกาลธรรมดาพระวจนะของพระเจ้าที่นี้พูดถึงเรื่องความรักและการให้อภัยพี่น้องเมื่อตลอดชีวิตของเราในแต่ละวันนะเราทำผิดพลาดต่อพระเจ้าเราขอโทษต่อพระเจ้าทุกครั้งและพระเจ้าก็อภัยโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรให้เรากลับขอสมาโทษต่อพระเจ้าสำหรับบาปความอ่อนแอความบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราบาปที่เราทำผิดต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องให้เรากลับขอสมาโทษต่อพระเจ้าพร้อมกันข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพาดุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: มิสซาในเช้าวันนี้คุณพ่อถวายเป็นมิสซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวแล้วอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อา

0: บทอ่านจากหนังสือบุตรศิลาความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วอย่างอาฆาตมาตร้ายผู้ใดเล่าจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบ้านปลายของท่านแล้วเลิกเกียจชังเถิดจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระสูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดส่วนลึกของข้าพเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่านทรงรักษาโลกทั้งปวงของท่านทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึกประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาดังมงกุฎแก่ท่านเชิญรับ

กล่าวโทษเราตลอดไปไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานานพระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเราท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใดความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นเชิญ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมพี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระเยซูคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ

0: เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีอยู่นั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไปแน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงวิงวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กลิ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริงพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
0: และพี่น้องที่รักในวันนี้คุณพ่ออยากจะเล่าชีวประวัติของบุรุษราศีคนหนึ่งนะชื่อบุรุษราศีคนนั้นก็คือโจเซฟินบาคีตานะเด็กหญิงนะชาวซูดานนะผู้ยากจนนั้นถูกพ่อค้าทาสคนหนึ่งลักพาตัวออกจากครอบครัวเมื่ออายุ 7-8 ขวบนะโดยการถูกล่ามโซ่และขายไปเป็นทาสต่อๆกันไปให้กับหลายๆที่นะจนกระทั่งเด็กคนนี้ถูกทรมานมากจนจำแม้กระทั่งชื่อของตัวเองไม่ได้ว่าพ่อแม่ตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรและพ่อข้าทาสคนนี้ตั้งชื่อเด็กคนหญิงว่าบาคีตานะบาคีตาในภาษาอาหรับหมายความว่าผู้โชคดีช่างเป็นชื่อที่นะตกกันข้ามแล้วก็ประชดประชันชีวิตของเด็กหญิงคนนี้นะถูกฆ่าไปเรื่อยๆแล้วก็มีนายหลายๆคนนายแต่ละคนก็ทำร้ายเธอด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งมีนายหญิงคนหนึ่งนะทรมานเธอด้วยการที่เอานะของมีคมมาเขียนเป็นลวดลายบนตัวเธอถึง114แผลและก็หลังจากนะมีแผลเกิดขึ้นแล้วใช้เกลือมาทาลงบนแผลนั้นให้แผลนั้นติดตัวเธอไปตลอดชีวิตนะเด็กหญิงคนนี้ถูกฆ่าทาสไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถูกล่ามโซ่แล้วก็ไปขาย

่อที่ประเทศอิตาลีนานในช่วงเวลานั้นประเทศอิตาลีมีการประกาศนะไม่มีการค้าทาสอีกต่อไปนะเธอจึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วเธอก็เข้าวัดรู้จักพระเจ้ามีความศรัทธาต่อพระเจ้าและก็ที่สุดขอรับศีลล้างบาปแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าโจเซฟินบาคิตาแล้วก็หลังจากนั้นนะเธอเองได้เข้าคณะนักบวชคณะธิดาแห่งความรักแล้วก็ออกไปแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตให้กับบรรดานักศึกษาฟังนะจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เธอไปนะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาถามนะบาคิตาว่าถ้าบาคิตาได้พบทาสหญิงคนนั้นนะที่ทำให้เกิดแผล114แผลบนตัวเธอแล้วก็เป็นแผลที่นะติดบนตัวเธอตลอดชีวิตหรือพบกับเจ้านายทาสที่ทำร้ายเธอเธอจะทำยังไงนะบาคิตาเองได้ตอบแบบนักศึกษาแต่นักศึกษาหลายคนก็คิดแล้วว่าเธอคงจะพูดกับทาสแต่ละคนนายทาสแต่ละคนบอกว่าทำไมถึงทำกับเธอมากขนาดนี้หรือว่าไม่อยากจะพบหน้าอยากจะหนีหน้าแต่สิ่งที่บาคิตาพูดก็คือว่าเธอจะคุกเข่าลงนะให้กับพ่อค้าทาสคนนั้นหรือนายทาสต่างๆแล้วก็จะจูบมือของเขาเหล่านั้นแล้วก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเธอคงจะไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องวันนี้พระวรสารทั้งหมดนะพูดถึงเรื่องการให้อภัยพี่น้องความรักและการให้อภัยนั้นเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้านำมาให้กับโลกและพระองค์ไม่ได้สอนเฉยๆแต่พระองค์เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเราก็เห็นว่าบนไม้กางเขนนั้นนะบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้านะการถูกเคี่ยนถูกตีถูกนะประชดประชันถูกด่าถูกทำร้ายถูกขว้างด้วยหินแล้วก็จนกระทั่งถูกแทงด้วยหอกแล้วก็เสียชีวิตบนไม้กางเขนนั้นทำไมพระองค์ต้องยอมรับความทรมานมากมายขนาดนั้นก็เพราะความรักที่มีต่อพี่น้องนะต่อเราทุกคนที่เป็นคนบาปนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมีสองสิ่งในชีวิตของเราที่ควบคู่กับเราอยู่เสมอหนึ่งคือการที่เราต้องรู้จักคำว่าขอโทษสองคือการให้อภัยนะการขอโทษเป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทำโดยไม่ละอายใจนะพี่น้องขอโทษใครคนใดคนหนึ่งแต่การที่พี่น้องจะขอโทษนะใครคนใดคนหนึ่งนั้นมันเรียกร้องหลายอย่างจากชีวิตของเราเราต้องมีความสุภาพเพียงพอในการที่จะสละตัวเองลดตัวเองลงและเป็นต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากกับคนที่มีอำนาจวาสนาคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะเขาจะไม่ยอมรับอะไรผิดง่ายๆเนี่ยเหมือนกับเด็กนะหลายคนที่เดินไปชนแจกันล้มพี่น้องก็บอกว่านักใครนะมาวางนะแจกันนี้ไว้นะหรือว่าเด็กที่เดินไปชนก็จะบอกว่าเด็กซุ่มซ่ามนะชนนะแจกันแต่เมื่อเราผู้ใหญ่นะไปเดินชนแจกันนั้นเราก็จะบอกว่าทำไมถึงมาวางแจกันเกะกะอยู่แถวนี้เราจะไม่ยอมรับสภาพของตัวเองแต่เรามักจะโทษคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมีนักปราชญ์นะเขาบอกว่านักคนที่ไม่ยอมให้อภัยให้กับคนอื่นเก็บความแค้นไว้ในใจก็เหมือนกับเราเป็นผู้แพ้นะแพ้ตั้งแต่แรกนะเก็บความทุกข์ไว้ในใจคิดเมื่อไหร่ก็เจ็บปวดนะคิดถึงความโกรธแค้นต่างๆที่เรามีเป็นเหมือนไฟสุมสวงของเราเป็นเหมือนเอาภูเขามาทับอกของเราเราจะแพ้ตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้จักให้อภัยคนอื่นพี่น้องจะยกภูเขาออกจากอกนะไฟนั้นจะหายไปจากชีวิตของพี่น้องและเราจะกลายเป็นผู้ชนะนะถ้าเราไม่ยอมให้อภัยเราก็จะแพ้อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกเราแต่ละคนและมีนักปราชญ์คนหนึ่งเองก็ได้บอกว่านักบุญคนหนึ่งบอกว่านรกเป็นสถานที่ที่ไม่มีการให้อภัยแต่ที่ใดก็ตามที่มีการให้อภัยก็แสดงว่าที่นั้นมีความรักเพราะความรักเป็นบ่อเกิดของการให้อภัยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่ออยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนว่าในชีวิตของเราแต่ละคนนะการให้อภัยเป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทำได้พระเยซูเจ้าเองอภัยให้กับพี่น้องทุกคนนะที่ประหารพระองค์ที่ทำร้ายพระองค์นะบุญราศีเจลซีฟินบาคิตาเองให้อภัยให้กับคนที่ลักพาตัวเธอพ่อค้าทาสคนนั้นแล้วก็นายหญิงแล้วก็นายต่างๆที่ทำร้ายเธอตลอดชีวิตนะถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเธอก็คงไม่มองเห็นถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้จึงอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าถ้านรกเป็นสถานที่นะปราศจากการให้อภัย
นะถ้าพี่น้องเองยังไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นนะพี่น้องก็ยังอยู่ในนรกนะพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะไปเมืองสวรรค์ได้นะสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนที่มีความดีมีเมตตามีความรักและการให้อภัยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอให้แบบอย่างของระบุญโจเซฟินนะบากิตาเองนะซึ่งให้แบบอย่างให้กับพี่น้องว่าเธอถูกโซ่ตรวนนำออกจากประเทศของตัวเองไปขายในที่ต่างๆและนักบุญสุเด็จพระสันตะปาจอห์นปอลที่2ได้ประกาศให้เธอเป็นบุญราศีนะ100ปีต่อมานะว่าให้เธอเองได้เป็นธิดาในแห่งซูดานแล้วก็ได้วันที่10นะกุมภาพันธ์นักบุญสุเด็จพระสันตะปาจอห์นปอลที่2ได้ไปเยือนประเทศซูดานที่เมืองคาทูมพงได้ถวายมิสซาและยกตัวอย่างชีวิตของบากิตาเองนำกลับไปนาถนาธิดาของซูดานนะก็ขอให้แบบอย่างของท่านได้เป็นบทเรียนบทสอนให้กับพี่น้องถึงความรักและการให้อภัยในชีวิตของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: เชิญพี่น้องยืนขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: ในมิตรฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท
1: ้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพันธมิตรเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพานุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
0: สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริลุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรัสทางประกาศ
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักให้เราทูลขอพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักเพื่อให้ชีวิตของเราสะท้อนความอ่อนโยนและความเมตตาซึ่งเราได้รับจากพระองค์
2: เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงจะได้มีจิตใจกว้างขวางที่จะให้อภัยเสมอพร้อมทั้งมีความภาคเพียรและอดทนในการสั่งสอนประชากรของพระเจ้าตามแบบอย่างของพระอาจารย์เจ้าให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อสันติภาพในโลกขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสงบและสันติในดวงใจของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำประเทศโดยให้เขาแสวงหาแต่ประโยชน์สุขและความดีของส่วนรวมโดยมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อครอบครัวคริสตชนแต่ละครอบครัวพร้อมทั้งเพื่อนบ้านของเขาจะได้มีความรักความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเห็นใจและรู้จักปรับความเข้าใจกันให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อผู้ที่ห่างเหินจากพระเจ้าเพราะความผิดบาปจะได้กลับมาหาพระองค์และพร้อมรับการอภัยอาศัยพระหัตถ์ทานจากพระองค์ทางการรับสินอภัยบาปให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่มาร่วมชุมนุมรอบพระแท่นนี้อาศัยการรับฟังพระวาจาและรับพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิทบ่อยๆจะได้สามารถเรียนแบบอย่างจากพระองค์ในการมีใจพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นเสมอไปให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ให้เราภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกและเพื่อคนบาปจะได้กลับใจให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราวันขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้จักรักและให้อภัยเพื่อนพี่น้องเสมอในชีวิตของเราให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระเมตตารักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา ที่ได้ถวายไว้กับพระองค์และมอบถวายทุกสิ่งให้เป็นไปตามพระประสงค์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: พี่น้องเจ้าพระบรรณาพระบิดาพระทรงสันธานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเรา
0: พี่น้องเจ้าพระบรรณาพระบิดาพระทรงสันธานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเรา
0: ให้สักการะบูชาแด่ของคุณพระองค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รับ
2: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการะบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการะบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้
2: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
2: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: พระองค์ทรงและชอบยิ่งนัก
2: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการ

0: เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซู
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน
0: ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา
1: ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทือกลูกหิดอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชิดพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระลูกหิดของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสบายให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเราติดภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในพิศาในชาววันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนเพราะว่าผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะแค่ได้ป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ร่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและทุกคนทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้า

0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะข้าอาณาจักรจงมาถึงข้าประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบคู่ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: โปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนา
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร์
2: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะ
0: ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ประกาศจากทางวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เงินทานอาทิตย์ที่แล้ว6กันยายน 16,550 บาทขอบคุณ
1: ประกาศจากทางวัดศาสนาอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่
0: ผู้อ่าน
1: เงินทานอาทิตย์ที่แล้ว
0: 19
1: กันยายน 16,550 บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจักตามความสามารถ
0: ผู้ช่วยพิธีกรรมชุด
1: ผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์หน้า19กันยาเวลา6นาฬิกานางสาวสร้อยเพชรสมเมฆกับนางวิภาพร
0: นายตวง
1: อินทิเสน
0: ผู้อ่านพระวาจา
1: ผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่4สทประสิทธิ์บริบูรณ์สทสมจิตมังกายสทประเสริฐชัยเชียงพลแสนนายสุภวั
0: ฒ
1: ชัยชนะ
0: นางสาว
1: นายตวงสิทธิ์พงพิษ
0: เสมอพิทักษ์
1: ผู้อ่านพระวาจา
0: 19นาฬิก
1: าอาทิตย์หน้าเวลา7นาฬิกา30นาทีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร
0: ่
1: 10นาฬิกา30นาทีนางวิยาดาดอนแสงนางสาวสิรินทิพย์เสมอพิทักษ
0: ์
1: 19นาฬิกา
0: ชุ
1: ดที่2นางสาวพิงค์นภาคำศรีกับนายพุทธิพงศ์ศรีคอนชุมพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม
0: น
1: างสาวเพ็ญพิชชาศรีคอนชุมพร้อมนางสาวกมลชนกศรีสาวันประชุมเตรียมความพร้อม BEC วันจันทร์ที่14วันพรุ่งนี้นะครับเวลา19นาฬิกาที่ห้องประชุมสภา
0: เชิญร่วมพิธีบูชาอภิบาลวัดคุณฉลอง
1: อาคารยอแซบคอมโบรีเออร์เชิญผู้นำกลุ่มย่อยร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันคณะพักนีรักการเขียนท่าแร
0: ่
1: มีความยินดีเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันเสาร์ที่ในวันเสาร์ที่19กันยายนวันเสาร์หน้าเด้อพี่น้องเวลา10นาฬิกาโดยจะมีพิธี
0: จาก
1: ตรีวานในวันที่16
0: กันนี
1: ้ถึง17กันยายนเวลา19นาฬิกาซึ่งในวันศุกร์ที่18เวลา19นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปกลางเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามพร้อมกันนี้ทางอารามขอรับการสนับสนุนลงทานอาหารในตรีวานและวันฉลองด้วยจากพี่น้องนะครับ
0: สัตว์หลุด
1: ประกาศอนุมัติ
0: แม่พระแห่ง
1: ประกาศอนุมัติบวชเป็นพระสงฆ์ครั้งที่2
0: รับศีลบวช
1: ด้วยอกระสังฆรณท่าแร่หนองแสงได้พิจารณาอนุมัติให้สามเณรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดส
0: ั
1: ตว์หลุดวัดใดทราบแม่พระแห่งภูเขาคาเมลป่าพนาวันรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมในโอกาสฉลองบ้านเนนแม่พระฟาติมาท่าแร่ฉะนั้นถ้าพี่น้องสรุปท่านใดทราบว่าสามเณรดังกล่าว
0: รวมทั้ง
1: ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีข้อขัดขวางการบวชเป็นพระสงฆ์ได้แก
0: ่
1: 1การสอนผิดความเชื
0: ่
1: อ2เคยฆ่าผู้อื่นหรือพยายามทำร้ายชีวิตคนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำแท้ง3ติดต่อกับสตรีในเรื่องชู้สาวหรือมีภรรยาลับๆขอให้แจ้งพระสังฆราชทราบก่อนวันบวชดังกล่าวข้างต้น
0: ได้ไปแล้ว
1: ขอบคุณผู้สมทบทุน
0: นะครับเหลือ
1: ขอบคุณผู้สมทบทุนเทคอนกรีตนะครับสวนลาดาโตซีหรือสวนคุณพ่อยอแซ
0: นะครับ
1: ปัจจุบันนี
0: ้
1: ได้ไปแล้ว409ตารางเมตรนะครับเหลือ
0: รถวดี
1: 200
0: ให้เปาโล
1: 91ตารางเมตรนะครับก็มีหลายชื่อหลายนามพอใช้เวลานิดหน่อยนะครับ
0: สุพัฒ
1: กลุ่มพระฤทัย 1,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500บาท
0: 1,
1: นางนาวรัต
0: ครอบครัวนางอน
1: รถวดีสิริอุทิศให้เปาโลพันโทสุ
0: นทร
1: บุญศรีรัตครบ100วันเปโต
0: สุพัฒน
1: ์ดอลล่าครบ2ปี5เดือ
0: น
1: 1,200 บาทครอบครัวนางอนงรักชมพูชมพูจันทร์อุทิศให้มัทธิวสุนทรมอนิกากุลาบือกุศล300บาท นางดวงพรอุลล่า300บาทอุทิศให้ยอแซบสว่างถาวรครบ7ปีเทเรซากมลเทเรซาสกลถาวรวิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ลงรับ 3,000 บาทครอบครัวคุณมีเล็กคุณยุทธนาตั้งสกุล 2,000 บาทสุขสำราญครอบครัวอาจารย์นิคมอาจารย์ชยานิตกายราช 3,000 บาทครอบครัวคุณนิกรอินอ่อนอุทิศให้ตากิ่งโคตรวิชัยปู่ย่าตายายญาติน้องผู้ลงรับ800บาทคุณยายประพรทองอันตัง500บาทคู่เผือกและพี่น้อง 1,000 บาทครอบครัวนางอัมพรสงเล็กสิงห์ 1,000 บาทครอบครัวนางบังอ่อนอินทิเสนอุทิศให้ยอดแซบนัทพงศ์อินทิเสน300บาทคุณพิมพาศิวรกุลร้านปัญญาเจริญ 1,000 บาทคุณยายวิรัตนาศิริสันคานันท์600บาทคุณยายบุญรองพงศ์ชีวกุล 1,000 บาทครอบครัวนางศรีภัยตาใจอุทิศให้เปาโลวิเชียนนายทัชชัยตระกูลมา 1,000 บาทยายระนาดภูวงศาอุทิศให้ยอแซบประมวลภูวงศา 1,000 บาทนางประคองจิตคำเสงี่ยม 2,000 บาทเด็กชายศิวกรมะแม่น้องปอเช่ 1,000 บาทครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญ 3,000 บาทนางทวีชาทวีไทยประเทพา300บาททิศให้เปโตหนูรักมาริอาเฮืองยอแซบประสงค์เปาโลคเนตเปโตเรียงมาริอาบาโตส 3,000 บาทพี่นัชชา 1,000 บาทครอบครัวคุณป้ามารวม500บาทคุณพ่อพิษณุกาแก้วและคุณยายคุณละดาวันคาแก้ว 1,000 บาทยายใครสอนหงคำอุทิศให้โทมัสบุญเพ็งเปโตสาครหงคำเปโตโสดามาริอาทองบางช่วยสุข600บาทคุณยายคำคุณยายควรคำหนึ่งยงดี 1,000 บาทครอบครัวอาจารย์คำเพียรอุลล่า 1,000 บาทครอบครัวอาจารย์เวนสีปรังกลาง 2,000 บาทคุณยายกรุณาสกลทวัตอุทิศให้นิโคเลาบุญชมสกลทวัต 1,000 บาทร้านเสริมสวยมนทา 1,000 บาทครอบครัวยายมะริทรงเล็กสิงห์และลูกหลานอุทิศให้มีคาแอนชาวเลิศอันตนอภิเชษมีคาแอนจันเพ็งโลซาจันสดมีคาแอนซ้ายมาริอาเตือนใจมาริอารัชนีวันมาริอาวิเรียมเปโตเหมือนญาติพี่น้องที่ลงรับ 2,000 บาทนางนภาพรเชียงคุณแสนอุทิศให้โทมัสปัญญาเซเซรีอาหนูรื่นเชียงคุณแสน300บาทลูกๆอุทิศให้ยวงกัมมะหยี่หานลินครบ100วัน 3,000 บาทลูกหลานแม่วิไรอุทิศให้กัทธารินาวิไรอุดมเดชครบ19ปี 4,000 บาทครอบครัวนาย